0: ูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนซึ่งเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคส
3: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับ

0: ที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
2: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
1: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและกลับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
5: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
4: ด้านนายสุภกิจสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนจึงได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
6: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุลนะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
4: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
7: นาวาอากาศโทนัทนายจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้นะสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
8: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำผลงานรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คลอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่าง

0: ประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกสบทัศน์อารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรัตนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก119กิโลกรัมสุรัตนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทัดผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตร2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทัพช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี

0: สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง77 ซม.และเวลา 19:08 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: 24กันยายนวันมหิดล
6: เคลื่อนเหตุอันดับหนึ่งของชาติขอนแก่น
5: พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย
8: ์ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ับเมนกรุ๊ป
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐกำหนด
5: yeah!

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขวนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

วัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะสู่ห้วงจักรวาลของ 89.0 Best Radio ต้อนรับเข้ามานะคะในชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับวันนี้นะคะขออนุญาตส่งเสียงก่อนทำไมต้องขออนุญาตทุกครั้งเลยก็ถ้าเกิดว่าไม่ขออนุญาตนะกลัวว่าแบบคุณผู้ฟังจะบอกอุ๊ยเอ้ยด้วยความเป็นที่อยากให้คุณผู้ฟังมีรอยยิ้มยังไงล่ะเดินทางมาพร้อมกับผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับสุขเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์กันเลยเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วสำหรับเลนีโอยังไงคะตรงที่ว่าเดือนกันยายนนี้เนี่ยเขาเชิญหมอดูดังจาก TikTok เนี่ยมาให้คุณได้ดูดวงก่อนจะซื้อบ้านในโครงการ3โครงการทำเลทองของเขามารีวันใกล้มอขอสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างทำเลใกล้สีจันทร์39ราคา 3.25 ถึง 10 ล้านบาทแต่เดี๋ยวก่อนซื้อบ้านทั้งทีเลิกต้องไปเลนีโอชวนคุณมาตรวจเลิกเช็คดวงชะตากับหมอดูดังจาก TikTok ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตลอดเดือนกันยายนนี้ทักด่วน LINE ID SILENEO หรือโทร0834366643 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะใครที่อยากจะจัดงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตอะไรก็ได้ประเภทใดก็ดีขนาดใดก็เอาอยู่เพราะว่าเราคือพันธมิตรที่พร้อมจะให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนด้วยทีมงานแบบมืออาชีพมาสร้างความประทับใจกับทุกคนได้นะคะที่0953719554คือเบอร์โทรศัพท์ของไคส์ขอนแก่นอยากจะจัดงานก็อย่าลืม0953719554

ราวเกี่ยวกับการดูแลความมั่นใจใบหน้าผิวหน้าของเราความหล่อความสวยความเท่ความดูดีค่ะหมอหน้าหวานคลินิกอยากจะชวนคุณนะคะมาดูแลใบหน้าของตัวเองกันหากคุณต้องการแล้วก็ที่นี่มีคุณหมอที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสรางวัลนะคะการันตีเยอะแยะมากมายบ่งบอกสะท้อนถึงความใส่ใจและฝีมือที่มีผู้คนไว้วางใจเป็นจำนวนมากหัตถการหลากหลายมากมายเลยค่ะที่ดร.นวันคลินิกที่นี่ในการตอบโจทย์ฟื้นฟูผิวก็มีเป็นการรักษาหลุมสิวอย่างรูขุมขนกว้างๆหรือว่าการสร้างเซลล์ผิวให้แลดูเป็นผิวเด็กๆเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนตอนนี้มีโปรนะคะยิงทั่วหน้านี่ 8,500 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายแบบราคานั้นเพราะว่าเขาลดเหลือ 4,900 บาทเครื่องมือแท้ตามกฎหมายได้มาตรฐาน US FDA Approved Oil America นะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ดร.นวันคลินิกหรือแอดไซน์ดร.นวันคลินิก KKN หมอนวันคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี

0: เคยไหมคะเวลามองป้ายไกลๆแล้วรู้สึกว่าไม่ชัดเหมือนเดิมหรือว่าเวลาอ่านสลากต้องยืดแขนที่สุดถึงจะมองเห็นปัญหาสายตาไม่ใช่แค่เรื่องอายุแต่มันคือเรื่องของคุณภาพชีวิตเลยนะคะเพราะถ้าเกิดมองไม่ชัดเราจะเหนื่อยง่ายปวดตาทำงานไม่สบายจะดีกว่าไหมในการตัดแว่นไม่ใช่แค่การลองสวมแต่คือการวัดและออกแบบให้ตรงกับสายตาของคุณจริงๆที่ร้านแว่นยูนิคโดยจตุแพทย์เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนเราตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรเพื่อให้คุณได้แว่นที่มองชัดสบายตาและใช้ได้นานเรามีครบทุกแบบทั้งแว่นสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงแว่นกันแดดสายตารวมถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่ช่วยชะลอสายตาสั้นพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้ร้านแว่นยูนิคขอท้ายคุณมาพิสูจน์ความชัดกับแคมเปญเช็คตาทาอัปเกรดและเพียงนัดตรวจวัดสายตาที่ร้านรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีไม่ว่าจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติเลนส์กรองแสงสีฟ้าหรือชุดทำความสะอาดเลนส์แว่นตาทำให้คุณได้แว่นตาสเปกเทพในราคาที่คุ้มกว่าเดิมและเพียงตัดแว่นแบบใดก็ได้มูลค่า 2,900 บาทขึ้นไปรับฟรีทันทีแว่นตาอีก1อันมูลค่า990บาทคนละค่าสายตาได้ตัดไว้สำรองให้ตัวเองหรือจะพาคนที่รักมารับแว่นฟรีได้เลยค่ะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เท่านั้นมาก่อนมีสิทธิ์เลือกแว่นสวยๆก่อนใครอย่าปล่อยให้การมองเห็นกลายเป็นปัญหาแวะมาลองสัมผัสความคมชัดใหม่ได้ที่ร้านแว่นยูนิคโดยจตุแพทย์ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลยื้อง CJ มอลล์โทรนัดวัดสายตาหรือจองคิวร่วมกิจกรรมได้เลยที่0942398699หรือค้นหาแว่นยูนิคโดยจตุแพทย์บนแฟนเพจ Facebook เพราะดวงตาของคุณมีแค่คู่เดียวให้เราดูแลนะคะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: ยังสนายไล่ตัดฝนทุกกุ้งในดึงหิวหันก่อนชุดมือไปกว่ามีมัดสวยที่ไอเดอร์เอ็มเฟดเดมในเซิร์นในกองเจมฟอ
0: ร์และพาคุณไปที่โครงการ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นนะคะ ใครที่อยากจะเริ่มต้น กับการมีบ้านจริงๆก้าวนี้สามารถที่จะก้าวได้เริ่มต้นแบบมั่นคงค่ะที่ Firstขอนแก่นคอนโดละ900บาทค่ะทาวน์โฮมที่มีขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและจอดรถยนต์ได้1คันบนทำเลล้อมรอบตัวเมืองขอนแก่นดอนบมกุดกว้างหนองหลุบและนนตุนบ้านสวัสดิการที่จะมอบให้ทุกสายอาชีพฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และฟรีพามาจัดเต็มให้ขนาดนี้รีบตัดสินใจกันได้เลยนะคะ0804442555 0804442555 Facebook IG Line @firsthousefrobegin

ขออนุญาตกลับมาส่งเสียงสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอน8โมงเช้าจะพาทุกท่านไปเคารพธงชาติกันแม่แล้วจะมาขัดจังหวะจังไหนแล้วเนี่ยอ้าวส่งอีกหนึ่งเพลงแล้วเราจะไปเคารพธงชาติกันนะคุณผู้ฟัง

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเฮ้ยเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: นที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

เรากลับไปฟังเพลงกันต่อนะคะคราวนี้ขออนุญาตมาแวบทักทายส่งเสียงเหมือนเดิมที่เบสตรงนี้เป็นไงกันบ้างคะเช้านี้เรื่องอากาศนี่คือแบบขมุกขมัวทายไม่ถูกเลยว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงแต่คืออากาศเดี๋ยวก็แปรปรวนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ลมตอนนี้ลมแรงมาแล้วนะเมื่อกี้นี่แดดออกแรงมากนะตอนนี้ครึ้มละเดาสถานการณ์ไม่ถูกเสียงเราก็จะเป็นแบบอีอูอีอาอีอูอาเสียงไปกับอากาศเลยแล้วจริงๆเมื่อวานเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกมาบอกว่าในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้23จนถึงวันที่27นะคะก็จะมีฝนที่ตกลงมาที่กรุงเทพอาจจะเจอหนักหน่อยนะแล้วก็ปริมณฑลนะทีนี้บอกว่าด้วยสภาพอากาศคือตอนนี้ก็เป็นฤดูฝนแล้วเนาะยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแบบเต็มตัวอันนี้ก็เดือนกันยายนแล้วตุลาก็คงจะเป็นช่วงเวลาของฤดูหนาวแบบจริงๆจังๆแล้วก็พูดคุยกันนะคะทักทายกันไปเรื่อยๆส่งเสียงกันไปที่ 89.0 ที่นี่แนะนำเพลงกันเข้ามาได้ข้อความจากคุณปฏิหารส่งมาบอกว่าแวะมาทักทายดีเจโบครับฝนก็เยอะน้ำก็แยะต้องคอยระวังน้ำท่วมดีเจระวังขาด้วยนะคะล่ะระวังขาอย่าให้ดีเจโบไปเจอฝนและน้ำท่วมใช่ไหมขอบคุณครับผมคุณพระการบอกสวัสดียามเช้าฟ้าที่ช่ำฝนครับดีเจโบโบแสดงว่าที่ราชบุรีฝนตกวันนี้อยากฟังเพลงเล่าสู่กันฟังครับแล้วก็คลั่งรักจากดีเจโบโบด้วยเดี๋ยวจัดให้รอสักครู่นึงนะคะสิ่งที่เธอพลาดยังเข้ามาขอบคุณสำหรับเบรกนี้ช่วงนี้สนับสนุนโด

มหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนะคะน้องๆคนไหนที่กำลังเรียนอยู่ที่ม .6 กศน.ปวช.ปวส.เทียบเท่ามาเลยนะคะมาสร้างความเป็นมืออาชีพแบบฉบับของตัวเองกันกับมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นในรุ่นเด็ก70ตรงนี้สมัครและลงทะเบียนภายในวันที่30กันยายนนี้รับทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดทั้งสิ้นสามารถมาสมัครและลงทะเบียนรับทุนการศึกษาสูงสุดไปได้เลยทันทีสอบถามไปที่043เอาใหม่นะ0432241111และ0925374400เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้กับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยค่ะและก่อนวันที่30กันยายนนี้ก็เช่นกันนะคะที่โกฮงเซลค่ะสำหรับแคมเปญโกสติ๊กเกอร์นะคะใครที่มีสติ๊กเกอร์อยู่ยังมีสติ๊กเกอร์ค้างอยู่มีแล้วเอาไปใช้ให้หมดให้ครบเลยนะหรือบางคนบอกว่ากำลังจะไปช้อปปิ้งเนี่ยก็ลองไปซื้อหากันได้ที่โกโฮลเซลนะคะเป็นการที่ให้เราได้ร่วมสนุกกับการเลือกซื้อสินค้าและก็ได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นเพราะว่าเขาจะมีสติ๊กเกอร์เอาไว้มาแปะลดสินค้าต่างๆที่คุณช้อปปิ้งเลยและสินค้านั้นที่คือเราซื้ออะไรแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์นั้นมาแปะได้หรือถ้ามีข้อสงสัยเอ๊ะเล่นยังไงดูอาจจะรู้สึกว่าโอ้สติ๊กเกอร์เยอะเกินไปล้นอ่ะมันเยอะจัดไม่รู้ว่าจะเล่นตรงไหนจะดูตรงไหนดีสอบถามกับทางพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่โกโฮเซลได้เลยทุกคนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้อยากรู้จังเลยสติ๊กเกอร์นี่จะแปะอะไรได้ยังไงบ้างถือไปเลยแล้วก็ถามเลยว่าจะเอาอะไรยังไงบ้างนะเขาก็จะให้คำตอบได้แล้วก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะเข้าไปเจอกันที่โกโฮเซลทุกสาขาความคุ้มไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเลือกให้ครั้งนี้คุณเลือกความคุ้มได้เองนะคะตามรายละเอียดที่ Facebook ของ Go Wholesale แปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มLet me take

0: สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะสำหรับโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยเลยนะคะสุภาลัยเขาสร้างมาเป็นแบบสไตล์ยุโรปมีความเป็นกลิ่นอายสไตล์ยุโรปแล้วก็มีทั้งสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสแล้วก็สวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่คืออยู่ภายในโครงการอยากรู้ไหมคะว่าในโครงการของเขาเนี่ยมีบรรยากาศแล้วก็ดึงดูดขนาดไหนสามารถที่จะไปดูได้ด้วยตัวคนเองนะคะเข้าไปดูโครงการได้นะคะที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกหรือว่ายังขอไปดูหน้าตาก่อนเปิดหน้าต่างดูก่อนได้ไหมมองข้ามไปเข้าไปใน Facebook ได้สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นพิมพ์ชื่อนั้นเลยหรือโทร1720ทีนี้ถามว่าราคาล่ะราคาอันนี้บอกเลยว่าเขาจะมีอยู่หลายขนาดนะเริ่มต้นที่ 3.29 ก็เป็นเจ้าของได้ไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทนั่นแปลว่ามีบ้านหลากหลายรูปแบบขนาดไซส์ไทป์ A ไทป์ B ไทป์ C อะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาที่คุณอยากได้ไปดูรายละเอียดได้นะคะถ้าเกิดว่ามานั่งเล่าให้ฟังคงต้องใช้เวลาเยอะแน่ๆเลยก็ขอบคุณสุภาลัยด้วยนะคะที่ก็มาสนับสนุน 89.0 แบบไม่เคยห่างหายไปไหนเลยกับโครงการดีๆที่อยู่คู่เมืองขอนแก่นด้วยแนะนำกับโครงการใหม่ตรงนี้สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะและอธิจุคลินิกนะคะคลินิกเสริมความงามนะคะที่ในเรื่องของความสบายใจรักษาสิวแล้วสบายใจด้วยสบายใจแน่นอนเพราะว่าเรามีความกังวลใจจะสอบถามไม่แน่ใจว่าเราจะได้คำตอบที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเรารู้สึกว่ากังวลหรือว่าเกรงว่าเอ้ยจะเป็นการแบบต้องบังคับหรือไม่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะที่นี่เขาออกแบบและวางแผนไว้แบบนี้ว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็มากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจที่คุณจะได้กลับไปอย่างแน่นอนนะคะมาเพิ่มเติมความสบายใจกันได้สอบถามความสบายใจกันตรงนี้ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทย
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครองบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

ช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่อง

0: ุน Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลง

0: าได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุก

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำยังไงอ
7: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
8: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
9: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
10: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ายชั่วโมง 8:55 กับดีเจโบนะครับคงจะมีคนที่กำลังเปิดเบสเรดิโอแล้วก็ขับรถอยู่บางคนเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่บ้านกิจกรรมที่ท่านกำลังทำอยู่วันนี้มันสดใสมันชุ่มฉ่ำไหมวันนี้มีอารมณ์แบบไหนวันนี้ยิ้มหมอกแล้วหรือยังหรือว่าวันนี้เนี่ยโอ้ยง่วงแต่น้องบางคนเนี่ยไม่สบายแข็งแรงไวๆหายไวๆจะได้ยิ้มได้ไวๆนะคะเพิ่มเติมความสุขกันได้เขาบอกว่าความสุขไม่จำเป็นต้องรออยู่ปลายทางความสุขมันอยู่ระหว่างทางของเรานี่แหละฉะนั้นระหว่างที่คุณกำลังทำอะไรอะไรอะไรอยู่หาความสุขให้ได้หาความสุขให้เจอบางคนบอกว่าเอ้าแล้วความสุขมันจะเจอได้ยังไงมันไม่มีมือทำอยู่ตรงนี้มีแต่ความหนักมีแต่ความเหนื่อยมีแต่ความโอ้ยแดดร้อนมันเมื่อยแท้ล่ะบางคนถามหาความสุขเอ้ามันอยู่ตรงไหนตรงได้มองแล้วหาไม่เจอแล้วทำไมบางคนทำไมมีความสุขจังเลยยิ้มอะไรเลอะล่าขนาดไหนอารมณ์ดีอะไรเบอร์นี้ปรากฏว่าความสุขเขาตอบว่าเขาสร้างได้ด้วยตัวเองไม่ต้องสร้างจากใครเพราะถ้าเกิดว่ารอให้คนนั้นคนนี้มาหยิบยื่นความสุขให้รอให้เราเดินไปหาความสุขวันนี้ไม่ได้ไปไหมแล้วมันจะเจอบอกแปลว่าเราจะไม่มีความสุขอะไรเลยงั้นเลยหรอแต่ยังนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสร้างมันเลยยืนตรงไหนสุขตรงนั้นไม่ใช่ว่าไปแดดร้อนแล้วเราจะสุขแบบนั้นนะหมายถึงความสุขสร้างได้ความสุขสร้างจากตัวเราเองค่ะ

และหากคุณอยากจะสร้างความสุขบนพื้นที่ของคุณโดยการสร้างบ้านแน่นอนบ้านคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขจะเข้าไปอยู่เข้าไปนอนเข้าไปอาศัยต้องสุขแน่นอนทำยังไงดีเราอยากได้บ้านแบบที่อุ๊ยสไตล์ของเราแบบไปอยู่แล้วแบบนอนแล้วมีความสุขตลอดทั้งวันบางคนอยากสร้างแบบรูปแบบของตัวเองที่ไม่เหมือนใครต้องกฤตระดาคอนสตรัคชั่นเลยนะคะสถานที่ที่คุณมีอยู่แล้วอยากจะสร้างบ้านขึ้นมาเขาสามารถจะสร้างบ้านและสร้างแบบครบวงจรโดยดูแลการก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบด้วยความเป็นมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนค่ะส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตระดาคอนสตรัคชั่นสอบถามไปได้ที่เบอร์นี้0957966156นะคะ0957966156หรือติดตามผลงานได้ที่แฟนเพจกฤตระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอี

เดี๋ยวในชั่วโมงหน้าโบจะมาเพิ่มเติมให้กันละกันนะคะได้หยิบยกเรื่องราวต่างๆข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังที่ Best Radio นะตอนนี้เดี๋ยวพาทุกท่านเตรียมตัวเข้าสู่การพักในช่วงเวลา 9:00 น.ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกับ DJ มอบอยอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะมาเป็นผู้สนับสนุนให้กับ Best Radio ติดต่อ DJ โบได้โดยตรงนะคะผ่านทางแฟนเพจโบโชโกเลย B O S H O W G O ได้นะครับใครอยากส่งข่าวอยากส่งสารอยากส่งเสียงอยากส่งอะไรก็เข้ามาติดตามได้ในแฟนเพจของโบได้เลยนะครับ

0: Station ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บ้านหวันหนองหลุกโทร0804442555 First by Park ดอนบ่มโทร0990383030 First กลางเมืองนนทุนโทร0990383030เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลั
2: สสิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: นที่ Go Hostel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: กับเม้นกรุ๊ป
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Hit Music belongs hereOn your number one station.

0: the number one station.
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

เล่าสู่กันฟังค่ะเพลงนี้ถูกขอผ่านมาทางหน้าเว็บหลักก็คือคุณภารการณราชบุรีนะคะบอกว่าอยากฟัง2เพลงด้วยกันคือเล่าสู่กันฟังแล้วก็คลั่งรักในเวอร์ชั่นของ DJ โบเลือกเพลงนี้มาก็เปิดตามคำขอและด้วยความบังเอิญนะคะระหว่างที่อยู่หลังไมค์เนี่ยโบเองก็เปิดคลิปหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ดันไปเจอคลิปที่เกี่ยวกับพี่เบิร์ดพอดีเลยอะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นี่โทรศัพท์มือถือของเราที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรก็ตามแต่ทุกอย่าง TikTok Facebook หรือว่า YouTube อะไรต่างๆนะเนาะคือความสนใจในเวลาที่เรากำลังพูดคิดหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะเด้งเข้ามาในโทรศัพท์แบบปึ้งปึ้งแบบเหมือนโทรศัพท์ความคิดเราได้บางทีแค่คิดนะไม่ได้พูดเลยมันเด้งเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นคำถามคำตอบที่เราอาจจะต้องไปค้นหาแบบเจาะลึกจริงๆว่าเอ๊ะโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเขามีแอปในการติดตามเขามีมานานแล้วพูดปุ๊บมันมาเลยนะบางครั้งอาจจะเป็นแค่คำว่าผ่านพอเราพูดคำว่าเล่าสู่กันฟังปุ๊บคลิปที่เกี่ยวกับเพลงเล่าสู่กันฟังขึ้นมาเลยทันทีแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ประทับใจซึ่งดีนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนันเน็กหลายคนคงจะรู้จักนันเน็กพิธีกรชื่อดังผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจแนะนำน้องๆหลากหลายอย่างนันเน็กก็มาเล่าในมุมมองความประทับใจของพี่เบิร์ดในรายการหนึ่งว่ามันมีรายละเอียดมากคือมันเป็นคลิปที่ยาวมากนะโบอาจจะพูดในรายละเอียดได้ไม่ครบหมดแต่บอกว่านั่นเองบอกว่ารู้สึกได้เลยว่าพี่เบิร์ดเป็นคนที่ไม่มีใครจะเหมือนพี่เบิร์ดได้อีกแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์ที่โหเป็นที่รักของคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นขวัญใจของมหาชนยิ่งกว่ามหาชนอีกคือมีแต่คนรักพี่เบิร์ดและที่มาเพลงนี้มันเชื่อมต่อกับเรื่องราวที่กำลังจะพูดถึงเพลงเล่าสู่กันฟังนี่อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่าอัลบั้ม Smile Club ซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไปเนี่ยเป็นอัลบั้มชุดที่11นะคะที่ออกวางจำหน่ายวันที่31ตุลาคม2544แต่สิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังและลึกกว่านั้นจริงๆเนี่ยคือเป็นปีเดียวกันกับที่พี่เบิร์ดสูญเสียคุณแม่ไปอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันด้วยพี่เบิร์ดสูญเสียคุณแม่ไปก่อนหน้าที่จะอัลบั้มออกนะคะฉะนั้นการที่จะต้องทานหรือว่ารับกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่มันหนักมากจริงๆหนักที่สุดในชีวิตแต่พี่เบิร์ดก็ยังคงที่จะทำในสิ่งที่รักให้กับผู้ฟังทุกๆคนของพี่เบิร์ดได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากและถ้าเกิดว่าเราย้อนมาโอ้โหนี่เพลงเล่าสู่กันฟังเราฟังกันมากี่รอบกี่หนกันแล้วเนี่ยมาตลอดกี่ปีแล้วปี2544นี่เป็นครั้งแรกที่ออกมาเลยนะทุกคนได้ฟังเพลงนี้จนมาถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าในช่วงเวลาที่ออกอัลบั้มมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่เบิร์ดแบบนี้และเพลงนี้กับกลายเป็นคำถามที่ถามคนอื่นว่าเป็นยังไงบ้างฝนที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้ถามด้วยความห่วงใยแต่ในขณะเดียวกันในความที่พี่เบิร์ดกำลังเผชิญอยู่โอ้ฟังเรื่องราวนี้แล้วต้องบอกว่ายิ่งประทับใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันคือเรื่องราวนะนันเน็กก็เลยบอกว่าในช่วงปีนั้นนันเน็กเองเนี่ยก็ทำงานกับพี่เบิร์ดแต่ยังไม่ได้เป็นนันเน็กนะยังเป็นทีมงานอยู่รู้สึกว่า
คือมันเกินที่แบบจินตนาการจะเกิดขึ้นได้แต่เรื่องราวเกิดกับอะไรคือในช่วงที่เขาเล่าให้ฟังก็คือนี่คือปี2544เลยแล้วคือพี่เบิร์ดเนี่ยเดินมาด้วยความใส่ใจและห่วงใยผู้คนที่เป็นทีมงานทุกๆคนของพี่เบิร์ดในการจดจำทุกๆคนได้ใส่ใจทุกคนในรายละเอียดและไม่ใช่เพียงแค่พี่เบิร์ดเป็นไอดอลละไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์คือนี่คือความเป็นพี่เบิร์ดจริงๆที่จะรักผู้อื่นคิดถึงคนอื่นแบบนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่พี่เบิร์ดมีคนรักกันแบบทั้งประเทศเพราะไม่ใช่แค่การร้องเพลงดีไม่ใช่แค่หน้าตาดีไม่ใช่แค่มากความสามารถแต่หากคือความรู้สึกความเป็นพี่เบิร์ดแบบที่เป็นอยู่นี่แหละค่ะโบอาจจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่หมดนะไม่หมดแล้วก็ไม่ได้เยอะเท่าเลยนะเพราะว่าคือก็อาจจะตะกุกตะกักเพราะว่าเพิ่งดูมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพูดเลยอ่ะมันเป็นความประทับใจเลยไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงยังไงให้ออกมาสละสลวย

ผู้การบอกว่าขอบคุณดีเจโบโบคนสวยครับสำหรับเพลงเพราะๆด้วยวันนี้ก็หยิบเรื่องราวที่มาและก็ความรู้สึกที่เกี่ยวกับเพลงมาให้ได้ฟังกันเลยนะคะคิดว่าหลายๆคนถ้าเคยฟังเพลงนี้หรือบางท่านนี่เป็น FC เป็นคนรักพี่เบิร์ดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่แบบยิ้มตามกันไปแน่ๆเลยอ่ะแล้วเวลาเราฟังเรื่องอะไรต่างๆดูเรื่องอะไรต่างๆของพี่เบิร์ดเนี่ยว่าเป็นพลังงานดีๆเป็นพลังใจที่ดีมากเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีมากๆไม่รู้จะใช้คำไหนเนี่ยเสียเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดีมากๆขอบคุณโลกใบนี้ที่สร้างพี่เบิร์ดขึ้นมานะคะ

0: และในเบรกนี้นะคะมีคนสร้างเขาเรียกว่าครีมเขาเรียกว่ายาเอามาไว้เพื่อที่จะบรรเทาอาการเจ็บปวดใครปวดตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อต้องรู้จักตัวนี้เลยกับ Planning to X Gel ค่ะเป็นตัวยาที่มีเจลสูตรเข้มข้นมีส่วนผสมของไดโคฟีแนคและไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% มาทำการปวดลดอักเสบกับการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะใช้ง่ายทาเช้าทาเย็นทาในช่วงที่รู้สึกปวดหรือว่าทาในช่วงที่คุณสะดวกนั่นแหละค่ะทาบ่อยๆก็ได้ซึ่งการทำงานของเขามันจะเข้าไปซึมซาบสู่ผิวของเราและหลังจากนั้นคุณก็จะสามารถที่จะไปทำกิจกรรมไปทำงานของคุณได้ตามปกติลดอาการปวดหรือว่าการขยับร่างกายแบบผิดจังหวะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณกับไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio ค่ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำเอง

31,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุกสุ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio

0: rain to fade.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.
2: Yo. ทั้งท้ายนะคะสูตร 89.0 หลังจากที่เปิดเพลงไปแล้วนะคะก็เปิดครบบ้างไม่ครบบ้างเอ้ยครบสิไม่ได้เป็นคนขอเพลงเยอะแต่ก็เปิดตามคำขอให้ตอนนี้ก็เรียงไปตามเรื่อยๆแล้วท้าทายเพิ่มเติมสำหรับคุณคุมาจากชลบุรีด้วยนะครับ Take it to the chorus Ooh, wanna rock the chain Keep your head down, nails done like Jenny Who's gonna mop sets like Jenny Like สวัสดีพี่สกลจากนครพนมค่ะ Hey, this is really like Jenny Cause they can never ever be สวัสดีคุณสุกริตพี่พันจิตจากเพชรบุรีสวัสดีคุณสุพจน์จากแม่สอดคุณสายรุ่งจากกรุงเทพมหานครคุณพี่บะหมี่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่มีใครอีกที่ยังไม่ได้อ่านชื่อบ้างคะอยากทักทายแหละอยากหยอกอยากเล่นด้วยจะได้ไม่เหงาโอ้เวลาที่นั่งตรงนี้เนี่ยขอบคุณด้วยสำหรับทุกคนที่เข้ามาแล้วก็ส่งข้อความหากันนะบอกว่าเอ้ยชมทำไมดีเจสวยจังน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วความจริงๆเราอาจจะไม่ได้เป็นคนสวยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนหน้าตาดีก็ได้แต่เขาชมด้วยความที่เขามีความเป็นมิตรแล้วก็มีมารยาทที่งดงามมากความเป็นไทยคือมารยาทที่ส่งต่อความสุขส่งต่อรอยยิ้มให้คนอื่นแบบที่อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มน่ารักมากปรบมือให้เลยสำหรับคุณเบคแฮมโอมาถึงก็ชมกันใหญ่เลยสวยจังน่ารักจังคำทักทายไทยทักที่ทำให้ผู้หญิงยิ้มได้และถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายล่ะผู้ชายจะยิ้มได้ไหมถ้าเกิดว่าบอกว่าหล่อจังมันก็จะเป็นความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นมาแบบ 200% ว้าวเป็นอย่างนั้นเลยนะอุ๊ยทำไมวันนี้แต่งตัวดีจังคือใดๆเนี่ยเวลาคำชมที่มันเป็นคำชมจากความจริงใจถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นว่าอันนี้ต้องแยกให้ออกนะคะอันนี้บางคนว่าเฮ้ยคำชมนี่ไม่จริงใจนี่นะอยู่ดีๆมาชมบอกว่าเราสวยทั้งนั้นที่เราไม่ได้เป็นคนสวยไม่จริงใจหรือเปล่าอย่าไปแปลเจตนาของเขาผิดแบบนั้นความหมายของเขาคือเขาบอกสวยในรูปแบบของเราไม่จำเป็นต้องสวยในแบบยาย่าหรือสวยในแบบลิซ่าอะไรอาจจะไม่ได้ไปเทียบแบบนั้นเพราะคุณคิดเองคือเขาชมเพราะเขาเห็นเราสวยบางทีอาจจะสวยเพราะว่าตาเราก็ได้มันอาจจะสวยเพราะว่าวันนี้เราทาคิ้วสวยมากหรือว่าวันนี้เราอาจจะหล่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เราอาจจะนอนมาเต็มอิ่มวันนี้ผิวหน้าเราเลยสดใสมันมีออร่าแห่งความหล่อวันนี้คุณส่งยิ้มให้เขาหรือเปล่ามันเลยเป็นความหล่อภายใต้รอยยิ้มเห็นไหมมันคือความเจตนาดีที่ส่งความสุขให้แก่กันการยิ้มการทักทายด้วยคำที่น่ารักเขาเรียกว่ามีมารยาทที่งดงามตามความเป็นไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะรอยยิ้มเกิดขึ้นแน่นอนเอาดีเข้าว่าไม่ใช่ทักไปโอ้ยวันนี้สวัสดีโอ้ยหน้าคือดำแถะอะไรอ่ะคืออะไรอย่าไปมองอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปทักอะไรที่มันแย่ๆบางทีนี่มันไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่ใช่เป็นเพราะเราอาจจะเป็นเพราะคนที่พูดก็ได้ เริ่มต้นให้ดีนะคะพูดดีๆส่งความสุขส่งกำลังใจดีๆเพราะว่าสิ่งดีๆจะมาหาเราแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเจอคนที่เขาสาดคำไม่ดีพูดไม่ดีอะไรไม่ดีเราสวนกลับเลยดีไหมเขาบอกว่าดีมาดีกลับถ้าเกิดต่อยมาต่อยกลับไม่โกงมันอาจจะเป็นคือเป็นความคิดที่เรารู้สึกว่าได้อยากสวนมันคือการตอบโต้หรือว่าการปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองมันอาจจะเป็นแค่รู้สึกว่าในขณะที่เราโดนกระทำซ้ำๆบ่อยๆบ่อยๆจนความอดทนมันไม่ไหวแต่ใดๆแล้วบอกก็ยังมองว่าความอดทนที่มีขีดแบบสูงสุดมันจะดีต่อตัวเราแน่นอนมีความอดทนให้ได้เยอะเยอะเยอะเยอะเยอะอย่าไปมองว่าแล้วเขาเมื่อไหร่จะได้ลงโทษล่ะแต่เกิดว่ามัวแต่ให้อภัยโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะต้องมีอะไรลงทันแน่นอนให้คนอื่นลงแทนเดี๋ยวเราก็จะได้กลายเป็นนางฟ้าผลลัพธ์แห่งความอดทน มันสวยงามแน่นอนฉะนั้นเราก็หยิบยื่นความดีงามให้ตัวเองฝังลงไว้ในใจเลยแล้วก็บอกตัวเองว่าฮึไม่เป็นไรอะไรที่ร้ายมาเราจะปล่อยแสงแห่งความสุขต่อไป
1: It's gonna be fucking hard

ชอบคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเริ่มที่ดีคัลเจอร์เฮ้ยแล้วก่อนโฆษณาโฆษณาโฆษณาตอนนี้โฆษณาจริงๆเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะมาขอบคุณสำหรับมาม่าค่ะอันนี้คือโฆษณาของแท้แล้วเขาก็ลงกับเราด้วยมาม่า 2XL ไม่ใช่นะมาม่ามาม่าที่เป็นมาม่าจริงๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่ามี2รสชาติใหม่รู้จักกันแล้วหรือยังเดี๋ยวทำความรู้จักกับมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีกับมาม่าซุปปลาหมึกจีนใจสั่งรสชาติใหม่ตระกูล7บาทคุณภาพอยู่ในซองที่เหลือคุณธรรมรีบยกมือรักกวักมือเรียกเลยทุกคนของดีเมืองชนของดีเมืองนนท์นะกับมาม่ารสใหม่ซุปปลาหมึกจีนใจและไก่เผ็ดซอสเกาหลี7บาทที่นี้ไปหาซื้อได้ที่ไหนดีที่ร้านขายใกล้บ้านคุณและอีกหนึ่งงานวิ่งนะคะที่จะพาคุณไปกับกงม่าพาวิ่งกงม่ารันครั้งที่2 31ตุลาคมค่ะริมบึงแก่นนครนะครับใครที่อยากจะไปเจอกัน31ตุลาคมระยะทาง 3.8 กิโลเมตรตอนนี้นะคะใครอยากสมัครแล้วก็เข้าไปในแฟนเพจกงม่าพาวิ่งได้แบบง่ายๆไปดูเส้นทางการวิ่งไปดูเสื้อไปดูเหรียญหน้าตาเป็นอย่างไรคณะกรรมการสมาคมบึงเถากงม่าขอนแก่นนะคะจัดงานรอเอาไว้แล้วราคาบัตร800บาทวิ่งเสร็จอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนหรือติดต่อได้ที่คุณหง0864788566 0864788566พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกัน Hit Music belongs here on your number one station.

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเช่ามาหลายปีแล้วเงินค่าเช่าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอ้าเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดัง TikTok พบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: หากิจกรรมเล่นกันดีกว่านะคะได้ไอเดียมาหลังจากที่หลังไมค์เนี่ยพูดคุยกันขอเพลงบอกว่าอยากฟังเพลงพี่เจมส์เรืองศักดิ์บอกให้ทุกคนลองเลือกเพลงกันมาดูปรากฏว่าโหวตกันมาอย่าใช้คำว่าโหวตเสนอกันมาดีกว่าเรื่องธรรมดาของพี่เจมส์โดยคุณโรเจอร์เขาบอกว่าเขาชอบเพลงนี้มากเป็นเพลงโปรดของผมเลยเรื่องธรรมดาเราสนใจทันทีว่าเอ๊ะเพลงนี้เขากำลังเล่าเรื่องอะไร

แล้วก็คิดถึงเธอว่ะเป็นความคิดถึงผ่านบทเพลงมันเรื่องธรรมดาที่เราส่งความคิดถึงให้กับเขาแล้วก็กันและกันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยหรอมันมีคนในใจอยู่ในเพลงครับบ้าเป็นไรอ่ะอยากเรื่องอะไรทีเดียวเรื่องคนอื่นเข้าไรอ่ะยังไงยังไงเฮ้ยคิดเหมือนกันหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยเวลาฟังแล้วมันก็แอบยิ้มนะฟังคนเดียวไม่ได้ต้องให้ข้างบ้านฟังด้วยมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจก็เป็นเพลงที่ชอบเหมือนกันฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจเพลงนี้ใครชอบนะใครขอคุณไก่ lover liver ไม่อาจเปลี่ยนใจบางทีใจคนเรามันก็อาจจะเปลี่ยนยากก็เพราะว่าความรักที่มันฝังรากลงลึกมันเหมือนกับมันโดนย้ำความรู้สึกว่าลึกๆแล้วยังไม่ลืมเธอว้าวมีคนอยู่ในใจแน่ๆเลย อยากรู้จังเลยเรื่องชาวบ้านชอบมีคนบอกว่าอย่าตอกย้ำครับอยากตอกย้ำคุณไก่บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นสิดีเจให้คุณได้รู้ว่าใจที่มันเจ็บที่ผ่านมามันยังไม่เจ็บเท่าวันนี้ที่คุณโดนย้ำหรอกนั่นแปลว่าครั้งก่อนหายแล้วครั้งนี้หนักกว่าเดิมนิดนึงเพราะตอนนี้โดนย้ำลงไปเห็นไหมครั้งที่ก่อนที่ผ่านมาเบาลงถนัดตาเลยไม่น่าเชื่อว่าดีเจจะพาทำให้คุณเนี่ยที่เคยเจ็บขนาดนั้นมันเบาลงได้อย่างเงี้ยเหรอใช่นี่คือวิธีการทำให้ความรักหรือว่าบาดแผลที่เคยเจอมาเนี่ยมันเบาลงทำให้ปัจจุบันมันหนักกว่าเดิมเข้าไปแค่นั้นแหละง่ายนิดเดียวเองอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวบ้านนี้มันน่ากลัวอยู่ไม่ไหวเอ้ยใจเย็นๆจับเขาไว้อย่าให้เขาออกไปจากห้องนี้นะคุณโรเจอร์ถ้าขืนเขาออกไปได้เนี่ยพวกเราเสร็จแน่ๆพวกเราจะต้องโดนฉะนั้นอย่าให้เขาออกไปและก่อนหน้านี้ก็คนสุดท้ายนะคะมีคนขอเพลงเอาไว้จากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายโอ้นี่เพลงนี้ซึ้งมากเลยไม่เคยมีหัวใจให้ใครมาก่อนว้าวเคยมีแต่เก่าก่อนให้กับตัวเองนะเออพอเจอเธอเข้าไปแล้วให้ไปทั้งใบเลยจ้าโอ้โหแบบนี้ล่ะนะเมื่อช้ำใจมามันเลยไปไม่เป็นมีคนบอกไม่ต้องฟังแล้วเพลงโบแปลให้หมดแล้วนี่ฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าเข้ามาที่ 89.0 ที่นี่เนี่ยคุณจะฟังเพลงดีๆก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่หรอกยกเว้นตอนที่ดีเจโบไม่พูดจะทำอะไรพูดแล้วก็ไม่ได้ฟัง

ราะว่าพูดหมดแล้วเวลาหมดจากวันนี้และทุกเวลาทักทายพี่แจ็คณเมืองแพร่ด้วยนะคะพอพี่แจ็คเข้ามาเนี่ยทำให้นึกถึงเพลงของพี่เจมเรืองศักดิ์ในที่นี่เพราะว่าพี่แจ็คชอบขอแล้วก็มีคนบอกว่าอยากฟังเพลงทุกวินาทีเหมือนกันจากคุณจิมมี่คุณอาร์มี่ก็บอกว่าอยากฟังพอคิวเพลงบอกขอเพลงพี่เจมส์นี่มากันไม่ว่าตอนนี้เธออยู่ไหนนะยังไงยังไงฉันจะไปรับเธอถึงที่ขอเพียงเธอส่งโลเคชั่นมาซะดีๆฉันจะไปรับเธอถึงที่แค่จ่ายตังค์มา อันนี้แล้วแคปชั่นนี้มอบให้กับแคปไรเดอร์แล้วก็อูเบอร์ส่งโลเคชั่นมาเดี๋ยวนี้เลย คือเราจะคิดว่าดีเจพาไปไหนอะ ผมจะได้ฟังเพลงไหมเพลงได้ฟังแน่นอนเพราะที่นี่เปิดเพลงอยู่แล้วแต่ดีเจโบพูดไม่ได้นานแน่นอนเพราะเดี๋ยวก็จะไปแล้ว5 4 3 2หลับก่อนหัวเราะกันแทบไม่ทันเลยคิดได้ยังไงเนี่ยก็บอกแล้วว่าไม่ค่อยอยากจะคิดเท่าไหร่เพราะกลัวคนฟังเขาเบื่อเวลาเราจะพูดแล้วก็ไม่เคยอยากคิดว่าถ้าเกิดเราคิดแล้วเราจะพูดเยอะอยากให้ฟังเพลงคุณสุพจน์บอกว่านึกถึงบรรยากาศตอนคุณโบจัดกลางคืนเลยครับสุขที่ผ่านมาเหรอคะตั้งแต่3 ทุ่มถึง 3 อ่ะมาจัดรายการแถมทุกคืนวันศุกร์3 ทุ่มถึง 3คุณคิดว่าคำว่าแถมแปลว่าคืออะไรมาจัดให้ฟรีๆมาส่งความสุขให้แบบฟรีๆทุกคืนวันศุกร์เท่านั้นกลางคืนศุกร์ก็จะได้แบบนี้เยอะหน่อยส่วนเช้าๆมันก็จะน้อยหน่อยก็กะว่าจะให้ทุกคนฟังเพลงแต่ว่าเดี๋ยวโบจะมิกซ์เพลงให้ฟังแต่ก่อนจะไปมิกเพลงให้ฟังก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในเบรกนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนเลยก็รอฟังเพลงที่คุณขอมาแบบที่จะไม่เหมือนใครก็แล้วกันในเบรกนี้ขอบคุณสำหรับเลนีโอค่ะ3โครงการทำเลทองของเขามาริวันบึงทุ่งสร้างสีจันทร์39ในราคาเริ่ม 3.25 ถึง 10 ล้านบาทสนใจตอนนี้นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้แหละตอนวันที่30กันยายนเขาเชิญหมอดูดังจาก TikTok มาประกอบกับการตัดสินใจเลือกบ้านของคุณราคา 3.25 อย่างที่บอกถึง10ล้านบาทนะคะมีหลายแบบหลายขนาดหลายทำเล3ทำเลทองให้คุณได้เลือกพร้อมกับมอบฤกษ์งามยามดีในการปรึกษากับหมอดูชื่อดังได้ในเดือนกันยายนนี้สนใจทัก SILENEO 0834366643ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ในการจัดงานของคุณทุกประเภทและทุกขนาดเอาอยู่แน่นอนงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหากรรมดนตรีคอนเสิร์ตทั้งหมดทั้งมวลดูแลโดยมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานบริการครบครันค่ะมาสร้างความประทับใจกับทุกคนได้ที่0953719554

Kyoto Beautyfair และ Green Bio Super Treatment Cream ค่ะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีในซองสีน้ำเงินนะคะกล้าทาให้ลองได้ยอดขายกว่า300ล้านซองผสานจากสกัดธรรมชาติเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์ที่เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายหมักหลังบำรุงสระผมไปแล้วนะคะ 2-5 นาทีล้างออกเท่านั้นราวกับทำสปาเลยสำหรับใครที่ทำสีผมนะคะสูตรโกลค่ะในซองสีส้มทองมีสีน้ำเงินแปะอยู่ด้านบนทำให้เส้นผมของคุณเฟดสีได้ช้าลงและฟื้นคืนชีพด้วยความนุ่มสลวยราวกับทำสปาค่ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศของแท้ต้องกรีนไบโอสังเกตกันหน่อยนะคะและอย่างที่บอกไปว่าเราจะมิกซ์เพลงให้ฟังคุณจะได้ฟังกันหรือเปล่านะเตรียมตัวฟังเพลงกันไหมและอย่างที่บอกว่ามีคนอยากฟังกันหลายเพลงแต่คุณโรเจอร์บอกว่าเพลงของผมเอาไว้วันหน้าก็ได้โบจะเอาเป็นเพลงแรกเลย

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: คุณ Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

สุขเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปของคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: หลังไมค์ก็เปิดคอนเสิร์ตไปด้วยตามเพลงที่ขอมาทั้งหมดเลยถูกใจ FC ถูกใจคนฟังหลายเติบแปลว่าหลายมากแปลว่าเยอะสุดๆยังขอเพลงของพี่เจมานี่คนก็บอกว่าขอบคุณมากเลยครับได้ฟังคนละ 25% เคยมีที่ไหนที่จะมีดีเจมาเอาอกเอาใจคนฟังได้ขนาดนี้ก็เขาตั้งใจฟังจริงๆนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ที่เบสไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่ากำลังขับรถอยู่เราจะว่าเอ้ยทำไมดีเจโบจัดรายการทำไมเปิดเพลงทีละนิดทีละหน่อยทีละหน่อยทีละนิดในช่วงที่ผ่านมาว่ามีคนขอมาเยอะแล้วเราก็เลยอยากให้คนที่เข้ามาขอด้วยความตั้งใจเขาได้ฟังกันครบทุกคนแล้วก็เป็นการขอบคุณด้วยที่เขาตั้งใจแล้วก็รอฟังซึ่งจริงๆก็อยากเอาใจทุกๆคนให้ได้แบบครบถ้วนแต่ก็อาจจะมีบางคนอยากฟังเต็มเพลงแต่ก็นั่นแหละค่ะเราอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถจะทำให้กับทุกๆคนพร้อมกันได้ในนาทีเดียวให้โอกาสโบดี้เลี้ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะ จะไปไหนไม่รู้แหละหลังจากนั้นเลยตกลงกันว่าลองขอเพลงกันเข้ามาดูซิมีเพลงที่คุณอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมเจ็บไปเจ็บมาจากพี่แมนขอนแก่นมาพร้อมกับความเจ็บปวดเลยค่ะว่าโอ้ยเจ็บไปเจ็บมาทุกวันมันก็เลยปวดอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเวลามีความเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยต้องไปหาหมอแต่เจ็บใจนี่สิหมออาจจะไม่รับได้แต่นั่งบรรเทาใจตัวเองเจ็บไปเจ็บมาและแผลในใจค่ะมีเวลาน้อยอาจจะต้องเร่งหน่อยนะ มีคนบอกว่าชอบเพลงนี้มากแผลในใจไปเลยขยี้ใจไม่พอพอเจ็บไปเจ็บมาเพราะมีแผลในใจนี่แหละ
1: วันเวลา
0: พูดถึงบาดแผลในใจแล้วบางครั้งก็ไม่อยากไปสะกิดใจหรอกนะเพราะว่าบางทีมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ็บมันปวดมากเลยแต่บางคนน่ะชอบมากเลยขยี้เลยครับขยี้ใจเอาให้มันเจ็บหนักๆมันจะได้แบบมันจะได้ไม่ไปนึกถึงหรือว่ามันจะได้แบบทรมานมันจะได้แบบมันจะได้จบไปสักทีมันอยู่ที่มุมมองความเข้มแข็งทัศนคติของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องอยู่เพื่อความอยู่รอดให้ได
1: ้แต่ความเป็นจริง
0: คุณอามี่บอกว่าคนที่ถูกบอกเลิกใช่ว่าจะเจ็บที่สุดเพราะคนที่เจ็บที่สุดก็คือคนที่ถูกรัดชันเฮ้ยแล้วกันนะบาดไปแล้วแต่ก็จริงแหละแคปชั่นที่ทำให้เรารู้สึกว่ายิ้มได้นั่นแปลว่าเราสามารถที่จะให้ตัวเองมีความสุขได้ในวันที่เราเจอเรื่องที่มันแย่ไม่ใช่ว่าการเจอเหตุการณ์ในวันนี้ครั้งนี้แล้วมันจะทำให้เรามีชีวิตที่แย่ไปเลยแบบ 100% วันนี้เราเจอเรื่องที่มันเจ็บวันพรุ่งนี้เราก็เจอใหม่ไม่ต้องกลัวหรอก จากไหนพี่เจวะก็นี่ไงให้รู้ว่าวันนี้เราก็ผ่านไปได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอหนักกว่าเดิมไม่ต้องห่วงวันนี้ไปได้แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้หนักกว่าเดิมไม่ยากบอกฉันสักคำว่าเธอทำดีอย่างไรยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะคะแต่ดีเจโบยิ่งรู้จักแล้วยิ่งปวดหัวใช่ไหมหยอกไปอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มและความสุขในนี้ก็คุณสุพจน์ขอไว้นะครับเปิดให้ตามความขอไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็10:59 น่าจะเข้าสู่ในช่วงท้ายแล้วเบรกนี้ขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนนะคะที่ทำให้เราได้มีช่วงเวลายิ่งรู้จักกันตรงนี้ขอบคุณสำหรับธนากร Development Group นะคะบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จะช่วยคุณนรมิตสถานที่ให้คุณได้อพาร์ตเมนต์หอพักหรือว่าคอนโดอยากสร้างแล้วจะต้องนึกถึงใครขอนแก่นมีธนากร Development Group เป็นของตัวเองแล้วนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้อาคารที่แข็งแรงในการส่งมอบตรงตามเวลามาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงตรวจสอบได้จริงทุกๆโครงการเลย อาคารแข็งแรงไม่พอยังได้มีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้ไปพร้อมกับการคำนวณผลตอบแทนที่สูงสุดและการคืนทุนไวที่สุดอย่าปล่อยให้พื้นที่ดินว่างเปล่าให้ปรับเปลี่ยนเป็นเงินค่าเช่าเข้ากระเป๋าคุณทุกเดือนได้ที่0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group นะคะAttitude Clinic นะคะคลินิกที่เต็มไปด้วยความสบายใจค่ะเชิญเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้รับความสบายใจในการที่จะมาพูดคุยปรึกษากับพนักงานแล้วก็คุณหมอที่นี่มากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจที่จะได้กลับไปอย่างแน่นอนAttitude Clinic เป็นคลินิกเสริมความงามที่มาเมื่อไหร่ก็จะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงหากอยากมาสัมผัสความรู้สึกดีๆที่ทางคลินิกจะมอบให้ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพรู้จักเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นได้ค่ะสุภาลัยนะคะตอนนี้โครงการที่ชื่อว่าสุภาลัยแกลนวิวสีจันแอร์พอร์ตเชื่อมต่อกับถนนสีจันมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่กรีนอายสไตล์ยุโรปมอบให้กับคุณอยู่ที่สุภาลัยแกลนวิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะราคาพิเศษเริ่มที่ 3.29 ถึง15ล้านบาทใครที่สนใจไปชมโครงการจริงๆได้หรือติดต่อเข้าไปที่1720หรือแฟนเพจ Facebook ได้ที่สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นนะครับและขอบคุณด้วยท้ายนี้นะคะสำหรับผู้สนับสนุนแล้วขอบคุณคุณพรการจากราชบุรีคุณปาฏิหาริย์จากสมุทรสาคร 9.0 เดลเวอรี่โอขอบคุณด้วยสำหรับพี่สกลจากนครพนมค่ะสุดในย่านนี้คุณสุพจน์จากแม่สอดคุณคิปจากลพบุรีพี่แมนขอนแก่นพี่พันจิตจากเพชรบุรีคุณจิมกทมขอบคุณน้องเชื่อมจิตขอบคุณคุณพี่สายรุ้งคุณอาร์มี่ด้วยคุณธเนศคุณคุมาจากชลบุรีค่ะและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio นะครับอยากจะเล่นกับทุกคนต่อแต่ว่าคงจะไม่ได้แล้วหนอขออภัยในเวลานี้ก็ต้องขอลากันไปแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะทุกคนไปแล้วนะคะส่งรอยยิ้มเอาไว้ให้คุณผู้ฟังให้มีกำลังจงกำลังใจและเรากลับมาหยอกกันใหม่ที่ 89.0 ที่นี่นะครับ

0: ของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
1: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
5: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
4: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อ Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน์
8: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good
9: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำมึงเอง
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่

ือก Chili EX Flex Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิชิตเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: หนึ่งซิงเกิลนะครับงานจากไทยธนาวุฒินั่นเองนะฮะกับหนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่าคนทั้งคนนี่นี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของพี่ไทยธนาวุฒิเพราะเลยทีเดียวนะฮะแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อแน่นอนนะครับบางมีข่าวดีจากโครงการเลอร์นีโอนะเรียกได้ว่าเป็นทุกโครงการของเลอร์นีโอตอนนี้เนี่ยนะฮะสายมูห้ามพลาดเลยโดยเฉพาะสายมูท่านไหนที่อยากมีบ้านนะครับพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์กันไปเลยถ้าคุณเป็นสายมูที่อยากมีบ้านนี่คือจังหวัดที่ดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเลอร์นีโอจัดหนักนำแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวย้ำเลยนะว่าราคาเดียวเท่านั้นนะทุกคนบน3ทำเลทองเลยนะครับทั้งมะริดวันใกล้มอขอและสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39นะครับมาก่อนเนี่ยได้ที่ดินใหญ่ไปก่อนเพื่อเลยนะฮะราคานะเริ่มนะครับ 3.25 ล้านบาทนะฮะไปจะถึง10ล้านบาทเลยแต่ถ้าซื้อทั้งทีเลิกก็ต้องดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางโครงการเลอร์นีโอนะครับเขาเรียกได้ว่ามีให้คุณได้มาตรวจเลิกนะฮะเช็คดวงกับหมอดูดังจาก TikTok นะแบบตัวต่อตัวเลยเตรียมตัวให้พร้อมเราพบกันที่เลอร์นีโอทุกโครงการทุกไทม์เลยเลยทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะฮะอย่าลืมครับทักไลน์ได้เลย @leneo จ้าหรือโทรเบอร์นี้ฮะ0834366643ฮะและอย่าลืมนะน้องๆเด็ก70ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยเอกชนนะครับที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเปิดรับสมัครแล้วนะจ๊ะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม .6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสามารถมาสมัครและรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด20,000 บาททุกคนภายใน30กันยายนนี้นะครับวันนี้วันที่24และรีบเลยนะน้องๆเด็ก70ทุกคนฮะโดยไม่ต้องรอจบการศึกษานะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะฮะเราก็โทรสอบถามได้ที่043224111ครับหรือโทร0925374400นั่นเองนะครับเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการบ้านดีๆนะฮะทุกคน First ครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นเนาะแน่นอนนะฮะที่นี่เรามีบ้านสวัสดิการนะครับผ่อนเดือนละ900บาทเท่านั้นเองคุณเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะฮะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นดอนบ่มกุดกว้างหนองลุบนนตุดนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยและที่สำคัญมากๆเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนะคะฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะครับเขามีจำนวนจำกัดนะจ๊ะติดต่อได้เบอร์นี้เลย080ครับ4442555นะ Facebook IG แล้วก็ LINE PM @first.house4begin อยากจะเจ็บไวๆน่าจะได้อีกสักหนึ่งเพลงนะทุกคนในเบรกนี้นะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันเนาะพอประมาณเชิดน้ำตาไม่ได้มีใครตามาฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟัง1ซิงเกิลนะครับจาก Billie Eilish ดีกว่า1เพลงนี้นะครับกับ Burst of a Feather นั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้านะฮะ

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆ เข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
5: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
7: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
8: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
7: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
12: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟ

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ใครเธออยากเจอนะคะโปรเจกต์ HES นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับทุกคนหลากหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็น Womancer นะครับจาก Britney Spears นะฮะก็อย่างที่เราทราบกันเนาะเดี๋ยวก็กำลังจะมีหนังเกี่ยวกับประวัติของ Britney Spears ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในดำเนินการสร้างแล้วก็แคสต์นักแสดงนั่นเองนะฮะก็มีอีกไทล่าคาร์ฟกับทาวิสกอสวอเตอร์นะครับเวอร์ชันรีมิกซ์แล้วก็รวมไปถึงเดอะวีคเอนด์นะครับสตาร์บอยและแอสลาสนั่นเองนะครับหนุ่มๆแอสลาสกับเพลงมูฟยาบาดี้นั่นเองเที่ยงกับอีก32นาทีฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงที่หมอน้ำหวานคลินิกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอแนะนำเลยนะกับโปรแกรม Venus Viva MD นั่นเองนะครับตอบโจทย์สุดเรื่องการฟื้นฟูผิวนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษารุมสิวรูขุมขนกว้างรักษาริ้วรอยกระตุ้นคอลลาเจนนะครับสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวเด็กนะครับดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการจากดร.น้ำหวานคลินิกเนาะปรับผิวให้เนียนเรียบอย่างตรงจุดครับแล้วก็เครื่องแท้ตามกฎหมายได้มาตรฐาน US FDA Approved Oil จากอเมริกากันเลยทีเดียวนะฮะพิเศษเลยตอนนี้นะครับปกติเนี่ยยิงทุกหมดทั่วหน้า 8,500 บาทเนาะตอนนี้ลดเหลือ 4,900 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็พิเศษเพิ่มเติมไปอีกจ้าถ้าแจ้งว่าฟังมาจากเบสเรดิโอนะทุกคนรับไปเลยกับเมโสคอเรียหน้าใสฉ่ำบาวนะครับมูลค่าถึง 2,500 บาทกันเลยทีเดียวนะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook ครับดร.น้ำหวานคลินิกหรือจะแอดไลน์ก็ได้พิมพ์แอดสายดร.น้ำหวานคลินิก KKN นั่นเองจ้าแล้วก็ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนจะสังเกตไหมครับว่าคนเนี่ยซื้อบ้านน้อยลงเนาะแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าครับแทนการซื้อทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเรียกได้ว่าเติบโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะจ๊ะของคนที่อยากมีรายได้ประจำครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองฮะการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวเนาะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีนะครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานฮะวันนี้ครับธนากุลDevelopment Group นะครับนะเรานะครับมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยแถมยังควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะฮะเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานนะครับการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงเนาะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่ปังบอกไปว่าในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปจ้ะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุก
ทุกๆเดือนกันดีกว่าครับติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยแถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายเลยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่ธนากุลดีวอลล์มินต์กรุ๊ปครับหรือโทรนะฮะ0908965556นะครับ0908965556นะครับอย่าลืมฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุลดีวอลล์มินต์กรุ๊ปเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อเบรกนะจ้ะBest FM

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
9: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น
1: Best Firework นั่นเองนะครับงานจาก Katy Perry เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหลากหลายเพลงเลย Training Season นะครับงานจาก Dua Lipa นะฮะ Best DC นะครับ Moonlight นั่นเอง Already Project กับ Talk นั่นเองนะฮะและใช่แล้วนะครับทุกเพลงที่เปิดไปฟังหมดแล้วแต่ที่สำคัญเลยโธ่ตอนนี้ต้องตบมือดังๆแบบให้กับน้องนี่นี่ทุกคนในนี้เราโยทำได้แล้วฮะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอย่างนี้เลยนะครับผมเนาะกับรายการนะครับอเมริกา Got Talent นั่นเองนะฮะและในรอบไฟนอลน้องนีนี่ตัวแทนจากประเทศไทยคว้าแชมป์มาได้นะครับกับ AGT Season 21นะฮะสุดยอดมากทุกคนเลิศดีใจกับน้องด้วยมากๆเลยนะฮะน้องเก่งมากๆเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยดีใจแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับในตัวแทนของประเทศไทยคนนี้น้องนีนี่เก่งมากๆฮะยินดีด้วยนะครับผมเนาะสุดยอดมากๆเลยอ่ะเลิศเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีๆในวันนี้เลยทีเดียวนะฮะทุกคนอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อตอนนี้เที่ยงกับอีกยี่ไอ้58นาทีครับเรามาพูดถึง Attitude Clinic นะฮะถ้าคุณอยากมาคลินิกเสริมความงามที่มาเมื่อไหร่ก็จะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งนะครับสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับพนักงานและคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษาครับที่นี่ตอบโจทย์คุณแน่นอนนอกจากจะได้รับความสบายใจแล้วนะครับที่นี่นะก็จะทำให้คุณรู้สึกดีทุกครั้งที่นึกถึงเลยนะครับเพราะว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วเนี่ยก็คือความสบายใจที่คุณจะได้กลับไปแน่นอนครับมาเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะทุกคนคลินิกนะครับตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยรู้จักกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะครับเซิร์ชเลย Attitude Clinic ขอนแก่นนะฮะส่วนโครงการล่าสุดของหมู่บ้านสุภารัยนะที่นี่เลยนะครับกับสุภารัยการวิวสีจันทร์อาพาร์ตจ้ะที่นี่เดินทางสะดวกครับแล้วก็เชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะฮะจองช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยนะจ๊ะกับรถยนต์ไฟฟ้าจีคูนั่นเองแล้วส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทนะครับและราคาบ้านนะมีให้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทจับไปจนถึง15ล้านบาทเลยมากันได้ที่โครงการหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ตอนนี้เลยนะฮะเสิร์ชเลยว่าสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นจ้าหรือโทร1720ฮะส่วนอีกหนึ่งสถานที่ดีบริษัทกิจระดาคอนสตรัคชั่นครับพอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยนะแต่คือสถานที่สำคัญนะครับกิจระดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเลยพร้อมดูแลงานก่อสร้างต้องตัดการออกแบบวางแผนไปจนถึงวันส่งมอบบ้านเลยฮะด้วยทีมงานมืออาชีพครับแล้วก็มาตรฐานที่ชัดเจนส่งมอบงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิจระดาคอนสตรัคชั่นนะฮะโทรได้ที่0957966156และติดตามผลงานได้ทาง Facebook ครับเสิร์ชเลยกิจระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานครับโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปบีกันก่อนเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันจ้ะHit music belongs here on your number one station. นี่ใช่ไหมความรักที่กำลังพอดีไม่ต้องแฟนเปลี่ยนแปลงตัวตรงที่เรามี The music just feels

0: เม้นกรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11 โมงจนถึง2 ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์ซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
13: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ
0: ช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
12: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
14: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
3: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
4: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
6: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
0: Best FM 89
2: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

หนึ่งเพลงนี้นะครับงานจากน้องโลเซ่นั่นเองนะครับ Stay A Little Longer นี่นี่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นน้อหนึ่งซิงเกิลนะครับงานจากพี่ช่ามาช่าวัฒนพาณิชย์นะครับจากคนอื่นคนไกลนั่นเองนะฮะแล้วก็งานจากเมอร์ครับฟิชเชอริงกับ Blackheart นั่นเองนะฮะขึ้นใจในวงเล็บ TAM Core นั่นเองนะฮะรวมไปถึงหนึ่งเพลงนี้เพราะมากๆเลยนะครับกับวินดีกับวีวีอาร์เรดวอลเทียนะครับอย่ามากกว่าฉันก็พอในวงเล็บเป็นเวอร์ชั่น In My Room 4ซึ่งนั่นเองนะฮะทุกคนตอนนี้บ่ายโมงกับอีก31นาทีฮะเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่าในเบรกนี้นะครับแน่นอนนะฮะกับที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนั่นเองนะจ๊ะน้องๆเด็ก70มาสมัครเรียนกันได้เลยนะครับภายในเดือนนี้สมัครและรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 20,000 บาทนะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6นะฮะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครได้เลยนะครับย้ำว่าภายในเดือนนี้สมัครและรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 20,000 บาทนะครับไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับโทรได้ที่043224111นะครับหรือ0925374400นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยจ้า

โอเคทุกคนจ๋าเดี๋ยวตอนนี้เราไปบรีกกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวบรีกหน้านะฮะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่ Best Radio นะจ๊ะตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาฮะ

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,000

เลือกเชลลี่ ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณBest FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: หนึ่งเพลงจากไบรโอนี่ครับผมอยากกลับไปนั่นเองนะฮะแล้วก็น้องพลอยชมพูครับกับหนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่าปลิวนะครับรักไม่ช่วยอะไรนะครับจากพี่นัทมีเรียนะฮะแล้วก็หาไม่เจอหรือเธอไม่มีนะครับเป็นเวอร์ชัน AI cover นะฮะออริจิเนี่ยเป็นของ Five and Five นั่นเองนะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงของ Miley Cyrus นั่นเองนะครับ Adore You ฮะบ่ายสองโมงตรงเลยจัดทุกคนตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะครับเบรกหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดมาเป็นเพลงแดนซ์กันหน่อยดีกว่าเบรกนี้ซึ้งกันทุกเพลงแล้วนะฮะตอนนี้ครับแนะนำสถานที่จัดงานดีๆที่นี่กันหน่อยดีกว่านะครับกับคาสศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นนะครับตอบโจทย์นะฮะการจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดกันเลยทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหากรรมคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าหรือการแข่งขันกีฬานะครับคาสเนี่ยก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยนะฮะเพราะว่าเรานะครับคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษานะดูแลสนับสนุนการสั่งงานของคนในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพครับประสบการณ์ยาวนานบริการที่ครบครันพร้อมสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกับเราได้เลยที่นี่คาสขอนแก่นนะฮะติดต่อได้เบอร์นี้เลย0953719554จ้าทุกคนเบรกกันปั๊บจ้ะและเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงดันซ์กันในเบรกนะฮะ
0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
2: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหน

0: ซลทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุภาพใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
9: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
11: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
12: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
15: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X
16: Plus Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
17: พักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: กันดี
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: กี่มันอีกคลิกๆเอ้า
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: มาม่ารูพอลนะครับเพลงนี้นะครับ Call Me Mother นะฮะถือว่าเป็นคุณแม่แห่งวงการดรากควีนเลยทีเดียวนะครับผมเนาะนาราการูพอดาร์กเรสนะครับซึ่งมีโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแฟนชายไปหลากหลายประเทศเลยรวมไปถึงประเทศไทยของเราก็มีถึง3ซีซั่นเนาะแล้วก็1ในดรากควีนของไทยก็ไปคว้ารางวัลชนะเลิศที่ดรากเรสRuPaul Drag Race UK and the World ใช่ไหมนะฮะกับก๊อตลันนั่นเองเก่งมากเลยทีเดียวนะฮะอีกหนึ่ง Drag Queen ไทยของเรานะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกเลยแล้วก็ 4 Eve ครับ Hot to Hush นั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีอีกนะดูมดูมอามิตาทาทายังครับลิซ่าเลิศเลิศเลยล่ะสวัสดีค่ะน้องแคนดี้ครับกับบึ้มจำบึ้มฟีเจอริงกับรัชโยนะฮะแล้วก็น้องมิลลี่ครับสุดปังนั่นเองนะครับเนาะกับเพลงที่มีชื่อว่าพักก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงนะครับสำหรับสิ่งดีๆในเบรกนี้กันก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันหน่อยดีกว่านะครับพาทุกคนมาสังเกตในยุคเศรษฐกิจในยุคนี้ก็หน่อยนะทุกคนสังเกตไหมครับว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนอ่ะซื้อบ้านน้อยลงเนาะแต่คนเช่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อทำให้นะครับตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเนาะเรียกได้ว่าเติบโตนะฮะส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะและแน่นอนนะฮะนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำไหมในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยนะฮะด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณต้องแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองฮะการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคานะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานหาวันนี้นะครับธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเนี่ยเราก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยนะฮะควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีแถมยังดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพฮะมีทั้งวิศวกรนะครับสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณนะและอาคารที่แข็งแรงนะครับได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยจ้ะด้วยผลงานการก่อสร้างเนาะที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะครับทุกโครงการเลยอย่างที่ปังบอกไปว่าในวันที่คนส่วนมากครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้นะครับกู้เงินซื้อบ้านเนาะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องขณะนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่าปากของคุณกันนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคนในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานให้ฟรีเลยทำยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายเลยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะจ๊ะที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปครับหรือโทร0908965556นะครับ0908965556นะครับอย่าลืมฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เลยจ้าลดเลยล่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปเบรกกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio จ้า
1: Best FM 89

0: นไม่ได้ทำคุณนะทั้งเอาไปทำกันเอง
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลย

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best FM 89
1: Piece of Me ครับงานจาก Britney Spears นะคะทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลที่มีชื่อว่า My Bubblegum นั่นเองนะฮะแล้วก็โลลัฟครับผมงานจากยังเบิร์สนั่นเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวปังจะมีอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับของนีน่าสกายมาฝากกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังการแนะนำกับโครงการหมู่บ้านล่าสุดของสุภารายกันหน่อยดีกว่ากับสุภารายแกรนด์วิวสีจันอาร์พอร์ตนั่นเองนะฮะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันเนาะพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำครับและยังมีฟิตเนสและส่วนกลางนะ3ส่วนขนาดใหญ่เลยทุกคนคือแบบโอ้โหอลังการเลยแหละนะฮะและจองช่องเนี้ยเนี่ยรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุดนะฮะ1ล้านบาทเลยนะราคาบ้านนะฮะมีให้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทเนาะไปจนถึง15ล้านบาทเลยมากันได้ที่โครงการเลยนะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook ตอนนี้ก็ได้นะจ๊ะเสิร์ชเลยว่าสุภารายจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720ฮะพอมาจับจองกันได้นะครับกับสุภารายแกรนด์วิวสีจันทร์อาร์พอร์ตฮะตอนนี้1เพลงที่รออยู่ Move Your Body นะครับงั้นจาก2สาวนีน่าสกายฟังตอนนี้ได้เลยจ้า

0: Rich Girl นี่นี่นะครับงานจากกิลสเตฟานีฮะกับเดี๋ยวนะเพลงนี้นะครับฟีเจอริงกับอีฟด้วยเนาะโอเคทุกคนแล้วก็ยังมีมูฟยาบาดี้นะครับ2 3นีนาสกายนั่นเองนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงสายมูที่อยากมีบ้านกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พิเศษมากๆเลยทุกโครงการของเลนีโอนะจ๊ะเขาอะจัดหนักจัดเต็มให้เลยพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์กันเลยทีเดียวนะฮะถ้าคุณเป็นสายมูที่อยากมีบ้านเนี่ยนี่คือจังหวะดีเลยนะเลนีโอจัดหนักครับนำแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวนะย้ำเลยนะฮะว่าราคาเดียวเลยก่อนได้ถ้ามาก่อนเนี่ยก็ได้ที่ดินใหญ่ไปเลยอ่ะอุ้มลดเลยนะครับน้องบนสามทำเลทองทั้งมะลิวานใกล้มขและสนามบินนะครับหรือจะเป็นทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างนะฮะทำเลใกล้สี่จันทร์39ด้วยราคานะฮะ 3.25 ล้านบาทถึง10ล้านบาทนะฮะแต่ซื้อบ้านทั้งทีเลิกก็ต้องปังใช่ไหมเลอร์นีโอชวนคุณมาตรวจเลิกครับเช็คดวงกับหมอดูดังจาก TikTok นะฮะแบบตัวต่อตัวเลยเตรียมตัวให้พร้อมเรามากันได้ที่เลนีโอทุกโครงการได้เลยนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะฮะแอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะพิมพ์ @leneo นะครับหรือโทร0834366643จ้าโอเคฮะทุกคนบ่าย 3:03 นาทีเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฮะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11 โมงจนถึง2 ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3 สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1 ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง 15 ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2 ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4 แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4 ห้องนอน4 ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190 ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3 จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24 ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2 ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4 แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
12: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
13: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตร
14: ที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
12: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
14: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟ

0: Chilli ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chilli พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพลา

0: พราะมากเพลงนี้คิดถึงโวยนะครับของ Bad Mixie นะฮะส่วนตัวเอามาเปิดกี่ครั้งก็ยังเพราะมากๆเหมือนเดิมเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งงานคัฟเวอร์นะครับอริจิเป็นของน้องลูกปัดเนาะกับเพลงที่มีชื่อว่ารักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะฮะแล้วก็บายบายนะครับงานจากมารายแครีฮะรวมไปถึงนะฮะหนึ่งซิงเกิลด้วยนะครับของเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เช่นเดียวกันได้ยินใหม่นะครับจากพี่ดาวเอนโดฟินเนาะคัฟเวอร์โดยคัฟเวอร์บายอะไรเนี่ย RMY2KEY นะฮะพร้อมมากเลยทุกคนฮะเดี๋ยวตอนนี้บ่าย 3:33 นาทีเช่นเคยแน่นอนเรามาพูดถึงนะครับสำหรับAttitude Clinic ขอนแก่นกันหน่อยดีกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามที่คุณมาเมื่อไหร่ก็จะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งแน่นอนสบายใจทุกครั้งนะครับที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับพนักงานและคุณหมอครับสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษาเนาะเพราะว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำนะทุกคนก็คือความสบายใจที่คุณลูกค้าจะได้กลับไปแน่นอนนะครับและรู้สึกดีที่นึกถึงแน่นอนฮะยังไงก็สามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวนะจ๊ะกับคุณหมอก่อนได้ฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาเลยจ้ะติดถนนมิตรภาพเลยนะครับ Facebook ก็ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองฮะแล้วอย่าลืมนะสำหรับน้องๆเด็ก70นะครับสมัครเรียนกันได้แล้วที่ม.4 ปทุมขอนแก่นเนาะน้องๆที่กำลังศึกษานะครับชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครภายในเดือนนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุดนะฮะ 20,000 บาทเลยนะครับโดยไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนได้ๆทั้งสิ้นด้วยนะครับมาเลยเงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะส่วนอีกหนึ่งสิ่งดีๆครับกับงานกิจกรรมดีๆครั้งนี้กงมารันครั้งที่2นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วมาสร้างสุขภาพดีไปด้วยกันกับงานวิ่งสุดอบอุ่นแห่งปีครับกงมารันครั้งที่2พบกันนะครับ31ตุลาคม2569ที่ริมบึงแก่นนครนะฮะกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทางเนี่ยกำลังดีเลยนะครับ 3.8 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะบอกว่างานนี้เนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะทุกคนมาได้เลยนะครับจะวิ่งก็ได้เดินก็ได้สนุกได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับดีมากๆเลยไม่ใช่แค่วิ่งนะแต่คือการมารวมตัวนะครับของคนรักสุขภาพเลยแหละซึ่งบรรยากาศก็จะเป็นกันเองสนุกอบอุ่นครับพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสันอร่อยนะครับเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมอย่างเต็มที่เลยวิ่งเสร็จแล้วมาอิ่มอร่อยสังสรรค์กันต่อได้เลยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพดีๆไปด้วยกันจัดโดยนะครับคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นนั่นเองนะฮะติดตามข่าวสารได้เลยครับที่ Facebook ครับกงม่าพาวิ่งนะจ๊ะราคาบัตรนะทุกคน800บาทเท่านั้นเองนะฮะราคานี้เนี่ยจะได้ทั้งการได้ร่วมทำบุญนะครับเราก็จะอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องด้วยนะฮะมากันเยอะๆนะครับติดต่อได้ที่คุณหงครับ0864788566กับกงมารันครั้งที่2จ้ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราไปบีบกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่ Best Radio ฮะ
1: Best FM 89

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำมึงเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

สุขเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: ยกระดับ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: Sometimes I wish just

0: MBS FM 89
1: หนึ่งเพลงเพราะๆจากสาวๆ Baby Monster นะครับ Stuck in the Middle นี่นี่นะครับแล้วก็หลากหลายเพลงเลยก่อนนะครับงานจากโรเซ่เจนนี่กับโดริป้ากับ Haldo Bar นั่นนี่นะฮะเพลงเพราะเพราะเธองานจาก Favor นอกแต่เวอร์ชันนี้เป็นน้องมิกคัฟเวอร์ร้องไว้นะฮะแล้วก็กี่เหตุผลจากเมอและน้องปานนะครับอ่ะผ่านป้ายกับเพลงพอๆเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวตอนนี้16นาฬิกาตรงแล้วนะครับเดี๋ยวปังส่งทุกคนฟังข่าวต้นไม่ใช่พักเบรกกันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะครับมีเพลงพอๆอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาฟังกับน้องปุ๋ยโกะสวยๆนะครับส่วนปังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ที่นี่เหมือนเดิม Best Radio นะครับสวัสดีจ้า
0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
5: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: รุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันอยู่โดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัส
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: จากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อัลลินามินเอชพลัส
10: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: จากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามินเอชพลัส
11: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
12: ่อเตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนจักรยานผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
13: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
14: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
13: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
15: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
16: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
3: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
4: Base FM 89
5: Base FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinicbe your comfort. ความสบายใจสำหรับคุณ

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำใน

0: น Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อ

0: ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

เวิร์ด Wi-Fi 3ตัวเองหรอเออน่าไปหล่อยใช้ฟรีนะ L6 3ตัวเองหรออย่างนี้เนี่ยเราย้ายไปอยู่ข้างบ้านวงบาสติปะจะได้ไปหล่อยใช้ Wi-Fi มาแล้วนะจ๊ะต้อนรับเข้าสู่เบสเนาะในชั่วโมงของ DJ ปุ๋ยนะคะวันนี้เจอกันสำหรับวันพฤหัสบดีวันนี้ก็ชิวๆนะคะมีฝนตกโปรยปรายบ้างในเมืองไม่แน่ใจแต่ว่าที่บ้านดิฉันเนี่ยโซนแอร์พอร์ตเนี่ยมันก็มีตกมีอะไรมาบ้างนะจ๊ะพอได้แบบว่าอารมณ์ทรงอารมณ์เสียนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะเอาราวตากผ้าเข้าร่มดีไหมหรือว่าเราจะเอาออกไปเลยดีคือบางทีก็งงนิดนึงว่าจะยังไงกันแน่บางทีก็ยืนด่ากับฟ้ากับฝนนะจ๊ะเป็นบ้งเป็นบ้ากันไป

0: าแล้วสำหรับข้อความจากน้องมายจุดจ่วยนะครับผมนะคะวันนี้ขอเพลงนาฬิกาทรายนะคะโบกี้ไลออนหนอได้เลยได้เลยรอสักครู่เดียวนะครับช่วงนี้ขอบคุณก่อนเลยนะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้นะเอาเป็นทางด้านของธนากุล Development Group ก่อนเลยเออช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะแปลเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าเนาะให้กลายเป็นรายได้จากค่าเช่าที่จุดนี้เนี่ยการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ยังคงเป็นหนึ่งธุรกิจที่มาแรงในจังหวัดขอนแก่นของเราเพราะว่าคนเข้ามาอาศัยเข้ามาทำมาหากินเข้ามาเรียนค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะยังเพราะว่าเก็บหอมรอมริบเนาะยังไม่พร้อมในการเป็นหนี้เป็นสินในการซื้อบ้านก็จะเน้นเช่านะคะมากกว่าการซื้อนี้ที่เราเลือกบริษัทรับเหมาให้คุณผู้ฟังเป็นธนากุล Development Group เนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องมีตัวตนน่าเชื่อถือนะคะมีผลงานการก่อสร้างจริงส่งมอบงานตรงเวลาด้วยนะคะไม่มีประวัติการทิ้งงานนอกจากนี้เขาจะมีทีมนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยลงทุนไปแล้วนึกภาพไม่ออกว่ามันจะเริ่มคืนทุนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะจุดนี้เราก็จะมีทีมนักวิเคราะห์ช่วยคุณนะคะในการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยยังไงก็สามารถจะพูดคุยนะคะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีด้วยติดต่อธนากุล Development Group ที่เบอร์นี้090-896-5556ค่ะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณต้องการคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่นะคะกับด้านของ Attitude Clinic นะคะในเรื่องความสบายใจในเรื่อง Service Mind การพูดการจาการบริการเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะในส่วนของ Attitude ของเรานะคะเราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนในทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเรานะคะเน้นเลยในเรื่องความสบายใจเซอร์วิสมายดีๆตั้งแต่วินาทีแรกนะที่เดินเข้าไปในคลินิกเลยนะคะดังนั้นค่ะ Attitude Clinic จึงเป็นคลินิกความงามที่มาเมื่อไหร่ก็แฮปปี้สบายใจทุกครั้งนะจ๊ะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะสัมผัสความรู้สึกดีๆความสบายใจนะคะที่เราตั้งใจมอบให้เรียนเชิญได้เลยนะคะมีบริการมากมายโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้คลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยนะจ๊ะลองเข้าไปดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวนะคะทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: Your Music Your Request

0: ซิงเกิลค่ะนาริกาทรายโบกี้ไลออนนะคะยูรีเควสเนาะจากทางแฟนเพจ Facebook นะจ๊ะความรักเหมือนนาริกาทรายนะพอคว่ำไปแล้วเนี่ยทรายก็ค่อยๆลงมาจนกระทั่งอีกฝั่งนึงมันก็หมดไปถูกต้องปะล่ะแต่ว่าตลอดไปไม่มีจริงขอบคุณน้องไม้ด้วยนะจ๊ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคือมาถึงนี่ก็เปิดเพลงกุ๊กกิ๊บกิ๊บเนาะพูดบุบบุบเบ้ไปแล้วก็หมดเวลาเลย งานมันง่ายขอบคุณด้วยสำหรับทางด้านของเลอร์นิโอนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูบ้านกันนะต้องบอกว่าเลอร์นิโอนี่ก็ถือเป็นโครงการที่มีแคมเปญนะคะมีกิจกรรมนะมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังชาวเบสตลอดเลยนะล่าสุดเนี่ยเดือนกันยายนนะคะเดือน9เนาะเดือน9ก็ต้อง9ไปข้างหน้านะจ๊ะ9ไปซื้อบ้งซื้อบ้านนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยประสุขเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์ถ้าคุณเป็นสายมูนะคะที่อยากจะมีบ้านนี่คือจังหวะดีนะของคนที่อยากจะมีบ้านมาถึงแล้วเลอร์นิโอนะคะเขาได้มีการไปคัดนะแปลงสวยที่สุดนะคะในแต่ละโครงการเนี่ยมาขายในราคาเดียวย้ำนะว่าราคาเดียวนะดังนั้นเนี่ยมาก่อนได้ที่ดินใหญ่ไปเลยต้องบอกว่าเลอร์นิโอนี่มีถึง3ทำเลทองให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นทำเลมะลิวันใกล้มอขอนและสนามบินทำเลใจกลางเมืองนะจ๊ะบึงทุ่งสร้างแล้วก็ทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาเขาก็สตาร์ทเพียงแค่ 3.25 เรื่อยไปนะคะจนถึง10ล้านบาทแต่เดี๋ยวก่อนนะแหมซื้อบ้านทั้งทีเรื่องก็ต้องปังปะเลอร์นิโอนะคะเขาชวนคุณมาตรวจฤกษ์นะเช็คดวงกับหมอดูดังนะคะจาก TikTok แบบตัวต่อตัวเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วไปเจอกันที่เลอร์นิโอทุกโครงการทุกทำเลนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะถ้าอยากจะดูฤกษ์เช็คดวงนะคะก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะและสมมติว่าไม่ประสงค์จะมีการเช็คใดๆทั้งสิ้นก็เข้าไปดูบ้านได้เลยเป็นประจำทุกวันนะคะ 9:00 น.จนถึงประมาณ6โมงครึ่งนะ6โมงเย็นนะคะก็ลองเข้าไปดูโครงการในช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นนะลองเข้าไปดู Mood and Tone ในโครงการได้เลยมีข้อสงสัยทักด่วนนะคะที่ LINE IDเครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO นะคะแล้วก็โทร083-436-6643ขอบคุณด้วยสำหรับเลอร์นิโอจ้าต่อเนื่องการสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของหลุมสิวนะแนะนำบริการ Venus Viva MD นะคะตอบโจทย์สุดในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนะรักษาหลุมสิวรูขุมขนกว้างนะคะรักษาริ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะให้ผิวดูเด็กลงนะจิ้มแก้มจิ้มแก้มปรับผิวเรียบเนียนนะคะตรงจุดตรงใจแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของเครื่องแท้มาตรฐานอย.อเมริกา Approve นะจ๊ะแล้วก็ทำโดยทีมแพทย์ชำนาญการเท่านั้นช่วงนี้ค่ะมีโปรโมชั่นนะคะหญิงทั่วหมดทั่วหน้าปกตินี่ 8,500 แต่เดี๋ยวก่อนไปในช่วงนี้นะคะลดเหลือเพียง 4,900 เพิ่มเติมสำหรับคนฟังชาวเบสแจ้งทางคลินิกได้เลยว่ามาที่นี่เพราะว่าได้ยินโฆษณาจากเบสเรดิโอค่ะได้ไปด้วยนะคะสำหรับเมโสโคเรียไบรท์หน้าสายฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทฟรีมีบริการเยอะมากนะที่นี่ลองเข้าไปดูใน Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

มาค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมาดูแลตัวเองกันนะกับทางด้านของอลินามินเอ็กซ์พลัสนะคะเมื่อร่างกายของเราเนี่ยอ่อนเพลียนะอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือบางคนก็อาจจะทำงานหนักเนาะสะสมตลอดทั้งวันทั้งสัปดาห์จริงๆนะบางคนนี่บอกว่าทำงานทั้งเดือนไม่ได้พักนะจ๊ะอย่าปล่อยไว้นะไฮอลินามินเอ็กซ์พลัสนะคะตัวนี้เป็นวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะคะช่วยดูแลร่างกายคุณค่ะต้องบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองนะคะอลินามินเอ็กซ์พลัสเนี่ยเม็ดเล็กนะคะเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายทานแค่วันละ1ครั้งนะคะหลังอาหารแค่นั้นเองพอเป็นเม็ดเล็กทานตอนหลังอาหารครั้งเดียวแค่นั้นนะคะต้องบอกว่าเราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญนะคะมีเฟอร์ซันไทมีนอนุพันธ์วิตามิน B1 นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยให้ดูดซึมเร็วและง่ายขึ้นมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E แคลเซียมแพนโทไทเนตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุดนะจ๊ะมั่นใจในคุณภาพรวมถึงมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นได้เลยนะตัวนี้เหมาะสำหรับใครบ้างเอ่ยคนที่ร่างกายอ่อนเพลียนะหรือว่าช่วยในเรื่องของลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าพร้อมไปต่อนะคะได้ในทุกวันค่ะวันนี้คุณเองก็สามารถจะหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะจ๊ะ The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: เพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวทั้งกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: จากประเทศญี่ปุ่น
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: จากประเทศญี่ปุ่น
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
11: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
12: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
11: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
2: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
13: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3 อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
14: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
15: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
16: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
15: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
16: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: อพเมนต์กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศThe best songs on the radio. This is my only favorite station.

หนึ่งซิงเกิลค่ะนนทนนนะคะชื่อเพลงว่าเพียงนิทานเนาะแล้วก็ตอนนี้นะจ๊ะฝนตกแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะกลับยังไม่เข้าวางบทันขาดคำว่าวันนี้นี่คือมีฝนตกลงมาแบบเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนอยู่นี่คือบางทีก็งงว่าจะยังไงเอาใจไม่ถูกเลยจะตากผ้าจะซักผ้าดีไหมชีวิตนี่คือดำเนินได้ยากมากในช่วงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าช่วงนี้ก็จะมีพายุฝนใช่ไหมจ๊ะ23บอก23ถึง25อีกแล้วหรอยาวไปยาวไปช่วงนี้นะคะ 17:28 นาทีเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปพักเบรกเลยนะคะขอบคุณด้วยสำหรับทางด้านของร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะมีโปรโมชั่นของเดือนกันยายนด้วยนะคะช่วงนี้ท่านใดที่มีแพลนอยากจะตัดแว่นใหม่นะหรือว่าอยากจะไปตรวจวัดสายตานะคะพาลูกเต้านะจ๊ะไปเพราะว่าเช็คอัพกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเด็กยุคนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่กับหน้าจอเนาะแล้วก็ผลสำรวจมันออกมาแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยสายตาสั้นวัยคุณหมอนี่บอกว่า5ขวบ6ขวบนะสายตานี่สั้นไปแล้วนะคะเกิน2ร้อยคำถามคือถ้าสมมติว่าปล่อยให้เด็กเนี่ยนะฮะสายตาสั้นวัยอย่างนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเนาะในการเป็นโรคดวงตาใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยววันนี้ขอแนะนำให้คุณไปร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะที่นี่มีการควบคุมคุณภาพนะคะโดยคุณหมอตาโดยตรงมีการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรนะเพื่อคุณนะคะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นด้วยมีครบค่ะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นยาวเอียงมีแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงด้วยนะมีแว่นกันแดดสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าสายตาก็เป็นแว่นกันแดดสายตาเลยไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารวมไปถึงเลนส์พิเศษ

0: สำหรับเด็กที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นด้วยไหนๆก็จะไปตรวจวัดสายตากันแล้วนะคะหรือญาตินะช่วงนี้นะคะจะมีแคมเปญเช็คตาทาอัปเกรดเพียงแค่คุณนัดหมายในการเข้าไปตรวจวัดสายตากับเรานะคะเพียงแค่คุณนัดนะคะคุณก็จะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีก็จะมีพวกเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเลนส์กรองแสงสีฟ้าชุดทำความสะอาดแว่นตานะคะเพื่อให้คุณเนี่ยได้แว่นสเปกเทพนะในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมค่ะนัดหมายสนิทซะหน่อยนะคะคือบางทีเนี่ยที่ร้านเนี่ยมีลูกค้าเยอะเนาะดังนั้นก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปรอคิวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเขาก็พาลูกเต้านะมาตรวจคือมาทั้งครอบครัวนะว่ากันง่ายๆดังนั้นนะคะแนะนำว่านัดหมายเข้าไปแค่นั้นแหละถึงเวลานี้จอดรถปุ๊บนะจ๊ะเดินเข้าร้านคือนั่งได้เลยตรวจวัดได้เลยเนาะอีกนิดนึงค่ะสำหรับแคมเปญในเดือนกันยายนนี้นะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังเนี่ยตัดแว่นตานะแบบใดก็ได้นะมูลค่า 2,900 บาทขึ้นไปนะคะคุณมีสิทธิ์รับฟรีทันทีสำหรับแว่นตาอีก1อันมูลค่า990บาทจะเป็นค่าสายตาเดียวกันจะเป็นคนละค่าสายตาจะตัดเผื่อคุณโน้นคนนี้เผื่อกิ๊กเผื่อคนคุยอะไรก็ตัดไปเถอะหรือถ้าสมมติว่าจะตัดสำรองไว้ให้ตัวเองนะบอกว่าใส่อันชิลๆดูทีวีอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจะทำได้นะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะตัดแว่นตานะจุดนี้ก็จะไปสิ้นสุดสิ้นเดือนกันยายนนี้ใกล้แล้วนี่เนาะเออนะรีบไปเนี่ยตัด2,900 บาทขึ้นไปได้990บาทฟรีอีก1อันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นค่าสายตาเดียวกันนั่นนี่นะจ๊ะพาคนคุยไปตัดได้ไหมได้ไปเลยแล้วถึงเวลาตัดให้เขาแล้วถ้าเขาเลือกเราก็อีกเรื่องนึงถ้าเขาไม่เลือกแล้วมันก็ถูกต้องแล้วพิกัดร้านแว่นยูนิคนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างนะใกล้ตลาดจอมพลเยื้องซีเจมอลนะคะนั้นหมายในการตรวจวัดสายตากับเราโทรไปได้เลย094-239-8699นะคะค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ก็ได้แล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยก็ได้นะคะมีแอดมินให้บริการค่ะเพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวนะจ๊ะให้เราช่วยดูแลเนาะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวชนะกลับมาฟังเพลงกันค่ะ
1: The best songs on the radio This is my only favorite station

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน

0: อาจได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรม
4: เอาไปทำเอง

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

0: to go out. หนึ่งซิงเกิลค่ะ Iron Boy นะคะ Bad Day นะ Featuring Jasmine นะคะ Jasmine Nika นะ8ล้าน8แสนเพลงต่อเนื่องในชั่วโมงนี้นะคะ 17:52 นาทีใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเตรียมตัวเข้ารบธงชาติขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดี
1: เธออยู่ไหนเดี๋ยวผมจะออกไปรับไม่หลอกเจ้าคนเก่าแต่ผมเฟี้ยวกว่าครับแอบมาเจอกันจะไม่ต้องบอกใครให้พี่ดูแลก่อนรับรองน้ำปลอดภัย
0: ขอบคุณด้วยสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกนะคะกว่า 20,000 ซีซียกให้เราในการแก้ปัญหาใต้ตานะคะเติมเต็มใต้ตาที่นี่ฟรีเข็มทู่ทุกเคสแล้วปัญหาในการฉีดโดนเส้นเลือดนะคะสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นต้องการความเจ็บปวดระหว่างทำมาตรการด้วยต้องการการเกิดรอยเขียวช้ำคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงจะมีรางวัลการันตีระดับประเทศดูแลวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลนะคะเพื่อแก้ไขปรับรูปหน้านะคะอย่างตรงจุดตรงใจคุณที่สุดเลยมีเขาเรียกว่ามาตรฐานนะในเรื่องของตัวฟิลเลอร์เองนะคะเราก็สแกนเช็คได้ให้ลูกค้าดูนะคะว่าเนี่ยเราเปิดกล่องต่อหน้าเลยนะคะการสแกนเช็คก็จะมีในเรื่องของ serial number เนาะที่จะบ่งบอกนะคะว่าฟิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นของแท้แน่นอนมีอย.ตามกฎหมายแน่นอนจ้าไม่ว่าจะเป็นบริการด้านใดนะคะในเรื่องของความสวยความหล่อการดูแลตัวเองค่ะยกให้เรานะคะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะเพิ่มเติมสำหรับคนฟังชาวเวสอย่าลืมแจ้งทางคลินิกด้วยนะจ๊ะมาที่นี่เพราะว่าดิ่งโฆษณานะคะช่องทางเบสเรดิโอรับฟรีไปเลยนะคะสำหรับเมโสเครียบไรหน้าสายฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทฟรีหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะคุณปิดท้ายด้วยสำหรับกริดละดาคอนสตรัคชั่นนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างนะแต่คือหนึ่งเลยน้ำพักน้ำแรงเรานะคะเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดในชีวิตและบุ๋ยก็เชื่อว่าความฝันของมนุษย์ทุกคนนะก็คืออยากจะมีบ้านเนาะซึ่งในเรื่องของการที่จะเนรมิตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเราจะต้องบอกว่าเป็นไปในทางเดียวกันนะคะกับคนที่จะมาสร้างให้เราเนาะความคิดนี้ต้องตรงการการพูดคุยทุกอย่างระบบต่างๆต้องเป็นมาตรฐานนะเคยบ้านของเราเนี่ยมันสร้างเสร็จมาแล้วเนี่ยลุล่วงเป็นไปตามแบบตามใจนะคะผู้อยู่อาศัยทุกท่านเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแนะนำค่ะกริดละดานะคะกริดละดาคอนสตรัคชั่นที่นี่รับสร้างทั้งบ้านนะรับสร้างทั้งโครงการนะคะแบบครบวงจรเลยพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะตั้งแต่เริ่มต้นก็คือในเรื่องของการออกแบบมีการบอกว่าวางงบประมาณกันไว้เท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเราช่วยในการควบคุมงบประมาณด้วยสร้างบ้านนะคะเป็นไปตามแบบที่เราได้มีการคุยกันไว้การวางแผนจนไปถึงนู่นเลยวันส่งมอบบ้านนะคะดูแลกันไปทุกเส้นทางกันเลยทีเดียวที่นี่ค่ะมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพนะคะมาตรฐานก็ชัดเจนนะแล้วก็เป็นบริษัทที่ไม่เคยมีประวัติในเรื่องของการทิ้งงานส่งงานก็ตรงเวลาด้วยนะคะดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะสร้างบ้านนะคะด้วยตัวเองเนาะเพราะเชื่อว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ชอบบ้านตามโครงการใช่ไหมมีที่มีทางอยากสร้างเองนะคะวันนี้พูดคุยนะคะกับทางด้านของกฤตละดาคอนสตรัคชั่นได้เลยผ่านเบอร์นี้0957966156นะคะหรืออยากจะลองเข้าไปดูแบบว่าผลงานนะผ่านมาเนี่ยกฤตละดาเขาเคยสร้างยังไงมาบ้างนะคะตรงจิตตรงใจไหมก็ลองเข้าไปทาง Facebook พิมพ์กฤตละดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานค่ะแต่ในช่วงนี้ส่งทิ้งท้ายหนึ่งเพลงนะคะหลังจบเพลงนี้เดี๋ยวไปเข้ารบธงชาติเดี๋ยวฉันกลับมาฟังเพลงกันจ้า

0: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: นที่ Go Hostel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

สุขเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

อักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

ึ่งซิงเกิลเก่าๆนะคะเนโยนะกับเพลงที่มีชื่อว่า So Sick นะคะส่งเพลงสากลกันในชั่วโมงนี้ฟังเพลงชิลๆนะระหว่างขับรถนะคะเลิกงานกำลังไปหาสถานที่ในการดินเนอร์พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะกับคนที่คุณรักนะมีหมดค่ะเก่าใหม่เพลงไทยเพลงสากลเพลงเกาหลียกเว้นลูกทุ่งนะจ๊ะลูกทุ่งหมอลำไม่ได้เปิดเด้อเปิดแต่สตริงนะจ๊ะช่วงอื่นจะเปิดก็เปิดไปอีฉันไม่เปิดเนี่ยถ้าจะให้เปิดก็ต้องโอนเงินมาก่อนเงินมาเพลงไปเงินมาการแสดงไปแต่ในชั่วโมงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวนะคะผมว่าคุณผู้ฟังเนี่ยกำลังมีแพลนนอที่อยากจะซื้อบ้านทำเลดีๆในช่วงนี้แนะนำเป็นโครงการนี้เลยนะคะสำหรับสุภาลัยวันนี้ต้องบอกว่าพาคุณไปทำเลใหม่นะอันนี้นี่เป็นโครงการใหม่แกะกล่องเลยนะคะเพิ่งจะมีการพรีเซลกันไปในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะนี่ก็เพิ่งผ่านกันมาไม่กี่เดือนดังนั้นนี่คือใหม่กริบนะจ๊ะแต่ด้านของสุพาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการสายซิ่งขนาดใหญ่จากสุพาลัยมาเสิร์ฟให้แล้วนะคะสำหรับชาวขอนแก่นเนทีฟทุกท่านภายในโครงการก็จะมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลางถึง3สวนขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มกันเลยทีเดียวอย่างที่บอกแนวว่าเป็นโครงการสายขนาดใหญ่พื้นที่เยอะเนี่ยจะเต็มสวนส่วนกลางถึง3สวนกันเลยแล้วบอกว่าโครงการนี้มาในกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะคะให้ทุกจังหวะชีวิตเนี่ยถูกบรรเลง

0: ให้กลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะคะให้ทุกจังหวะชีวิตเนี่ยถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงป้าของเราก็ขนขบวนตระกูลสุภะนะแบบใหม่ๆสวยๆเลยนะคะมาเสิร์ฟให้ชาวขอนแก่นเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านและในที่สนใจค่ะไปชมบ้านนะคะไปรับโปรโมชั่นไปดูของแจกไปดูของแถมในช่วงนี้นะคะก็จะเข้าไปที่โครงการเลยก็ได้ถ้าสมมติว่าคุณยังไม่รู้นะว่าโครงการสุพรรณไลน์แกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตอยู่ตรงไหนก็ไปตาม Google Map ได้เลยนะคะเส้นเลี่ยงเมืองบ้านเป็ดเนาะเชื่อมต่อถนนสีจันการเดินทางคือง่ายมากแล้วก็โซนนั้นก็น้ำไม่ท่วมด้วยไปได้หลายเส้นทางนะคะคุณผู้ฟังหรือถ้าสมมติว่าอยากจะดูโปรโมชั่นทุกโครงการเลยนะคะของสุพาลัยในจังหวัดขอนแก่นของเราก็แนะนำนะจ๊ะกดไลค์แฟนเพจรอไว้ได้เลยนะพิมพ์สุพาลัยจังหวัดขอนแก่นนะคะหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ
1: Best FM 89

ขอบคุณด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะสาขาขอนแก่นสาขาแรกนะในอีสานบ้านเราเลยนะจ๊ะใครที่ช่วงนี้นะอยากจะดูแลในเรื่องของปัญหาสิวหลุมสิวนะคะเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันนะคะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมาที่จะเข้าไปปรึกษากันก่อนได้ฟรีนะจุดเด่นก็คือที่นี่จะไม่มีการเลี้ยงไข้นะคะเขาจะรักษาตรงจุดเลยไม่มีการเลี้ยงไข้เลี้ยงไข้มันโบล่ำโบราณมันยุคเชยคลินิกดีๆไม่ทำกันซึ่งเขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดนะจ๊ะนอกจากนี้เนี่ยคือมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญหาผิวเกิดจากอะไรตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยแล้วก็ในบางเคสเนี่ยอาจจะต้องมีการรับประทานยาควบคู่ใช่ไหมคะการทานยาสิวนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะมานึกจะจ่ายยาให้เรามันก็ไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางคลินิกเนี่ยเขาก็เน้นความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีการไปโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อการรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะก็ไม่อยากจะให้มองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะสำหรับบางเคสที่จะต้องมีการกินยาสิวนะคะคือเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองนั่นแหละราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทมียากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วนะคะแนะนำค่ะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดนะส่องกระจกแล้วไม่มั่นใจเนี่ยร้อยสิวนี่แหละนะจะเป็นสิวอะไรก็ช่างเนี่ยเข้าไปปรึกษาก่อนได้ฟรีค่ะอย่างน้อยๆเพื่อสร้างความมั่นใจของเราให้กลับคืนมาคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะคะโลโก้สีฟ้าๆใช่เลยขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะ Hit music belongs here on your number one station มีใช่ไหมความรักที่กำลังพอดีไม่ต้องแฟนเปลี่ยนแปลงตัวตรงที่เรามี The music just feels

0: the number one station.
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best

ตุ้ยดุยนะจ๊ะหนึ่งซิงเกิลนะคะจากเรียนเต็ดนะยังมีคนไม่เข้าใจค่ะว่าตุ้ยดุยปะว่ามันแปลว่าอะไรตุ้ยดุยนี่คือเป็นศัพท์เฉพาะกลุ่มนะจ๊ะมาจ๋าอ้างอิงนะคะมาจ๋าจะเป็นศัพท์มาจากพี่เอิญวัดใหญ่พี่เอิญเนี่ยก็นำมาเผยแพร่เนาะมันแปลว่าอ่อนแอกากระจอกใจไม่ถึงทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องและประมาณนี้ก็คล้ายๆกับศัพท์วัยรุ่นนะคะที่เป็นศัพท์ในออนไลน์พวกสลิงแตกนั่นนี่คือเป็นศัพท์เฉพาะกลุ่มนะแล้วก็ถูกนำมาเผยแพร่นะคะจนเป็นกระแสไวรัลนะอย่างข่าวแบบว่าพี่ต้าพี่ยัดใช่ไหมก็มีเพจแบบขึ้นถามเลยอีจันนี่ขึ้นถามเลยว่าตุ๋ยดุ๋ยนี่แปลว่าอะไรตุ้ยดุ๋ยตุ๋ยดุ้ยพี่หนอเสียงยากจังตุ๋ยดุ้ยตุ๋ยดุ๋ยน่าจะสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะแล้วแต่จะเรียกทุกวันนี้นี่คือศัพท์เยอะเกินคุณผู้ฟังเจนนู้นเจนนี้บางทีป้าก็งงนะจ๊ะ

ชั่วโมงนี้เดินทางกันมาสู่ช่วงท้ายๆเบรกแล้วนะคะขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะกับศูนย์ประชุมนานาชาติไคส์ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะทุกไซส์เลยนะจ๊ะจะเป็นการประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬามอเตอร์โชว์เฟอร์นิเจอร์แฟร์งานในองค์กรของคุณอะไรก็ได้นะมาได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราคือพัฒมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะทุกขั้นตอนค่ะโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมกับบริการที่ครบครันสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ช่วยคุณนะคะประสบความสำเร็จวันนี้ค่ะพร้อมแล้วที่จะสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกับเรานะคะที่ศูนย์ประชุมไคส์ติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานโทรไปได้เลย0953719554ค่ะอัปเดตในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมนะคะก็คลิกเข้าไปทาง Facebook ของเขาได้เลยเนาะกดไลค์รอไว้ได้เลยเพราะว่าอีเวนต์เยอะมากบางทีตามไม่ทันนะพิมพ์ KICE KICE ได้เลยอีกหนึ่งกิจกรรมกำจกิจนะจ๊ะที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่มีคนถามหาบาทกับปุ๋ยเยอะมากซิบอยฉันไปเบิ่งเลยติก็เสียวเบิร์ดเลยติน้องนุ่งทักมาในอินบ็อกซ์พี่ปุ๋ยขอบัตรหน่อยมีบัตรแจกไหมนั่นนี่สั้นๆ นะคะไม่มีก็ให้ดิฉันมาแล้วในฐานะพาร์ทเนอร์ต้องบอกว่างานนี้นะคะเป็นเทศกาลดนตรีในค่ำคืนฮาโลวีนนะคะที่หลอนที่สุดนะจ๊ะกับงานที่มีชื่อว่าสิงห์คอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์สกรีนเฟสขอนแก่น2026นะคะแล้วมองว่างานนี้ศิลปินมาเยอะมากนะ9ศิลปินนะคะที่จะมาร่วมสร้างความหลอนในครั้งนี้ความเดือดนะที่การันตีเลยนะคะว่าม่วนจอยแน่นอนคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะขายบัตร30กันยายนถึง2ตุลาคมบัตร Early Bird นะคะ 1,200 ปกตินี้ 2,000 ดังนั้นเนี่ยถ้าก็เปิด Early Bird เนี่ยนะคะรีบซื้อเลยนะเพราะว่าราคาค่อนข้างเด้งนะคะ Early Bird นี่คือคุ้มมาก9ศิลปินซื้อบัตรที่ Ticketeer ย้ำ Ticketeer นะฮะแล้วก็ Ticketeer Application นะคะในส่วนของบัตร Elite Bird นะคะคุณผู้ฟังเขาจะเริ่มจำหน่ายกันนะคะก็คือ30กันยายน10โมงเป้งนะคะจนถึง2ตุลาคมนะคะเวลา 23:59 อันนี้ก็คือจะเป็นบัตร 1,200 เนาะและหลังจากวันนั้นนะคะก็คือ3ตุลาคมปุ๊บเนี่ยราคาจะเด้งนะคะเป็น 2,000 นะจำกัดการซื้อบัตรไม่เกิน20ใบต่อการทำรายการซื้อ1ครั้งดังนั้นเนี่ยถ้ามีกลุ่มเพื่อนจะไปงานนี้เหมือนกันนะคะก็หรือว่าไปรวบรวมสมาชิกนะซื้อบัตร Early Bird รอบเดียวไปเลยก็ได้ในอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีเห็นแวบๆนะว่าผ่อน S Pay Later ได้ด้วยผ่อนทุกอย่างในชีวิตยาสีฟัน20บาทก็ผ่อนว่าแต่ได้ผ่อนเนาะในส่วนของศิลปินที่จะมาร่วมงานนะคะเริ่มกันเลยโบกี้ไลออนโฮลี่แคทเนี่ยอิงวรันธรปามมี่โจอี้ภูวศิษย์ลิตเติ้ลจอยโปเตโต้ไทยทศสมิธแล้วก็ทรีแมนดาว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายพารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส ่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตะระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ20จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนิโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาดคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนต์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภานิชคาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์แล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ด และองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรี

0: านีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตระดาคอนสตรัคชั่น
1: เตยอยากมีบ้านจักหลังเดอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตละดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลา

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
6: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
11: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวมิติ Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
5: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
6: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
5: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
6: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปมิถูโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
9: ์ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

0: เมนต์กรุ๊ป
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: คุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio.com

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เม้นท์กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: Hit Music belongs here on your the number one station.

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตัวเริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร0804442555 First by Park ดอนบ่มโทร0990383030 First กลางเมืองนนทุนโทร0990380330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

ที่สุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เบส Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.